0: I could just add, which you might have already mentioned, what we have found in the past is that by having examples of student work, we make things very concrete. It takes ideas that are sort of maybe difficult to understand, and it makes it very obvious and helps everybody to understand when we see the student work around these subjects. So that's the reason why we really try to include student work.
1: ค่ะแล้วก็สำคัญก็คือว่าที่อยากให้มานำเสนอคือนำงานของนักเรียนมาด้วยนะคะคืออาจารย์คิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ multi literacy แล้วเนี่ยแล้วนักเรียนเขาทำอะไรเขียนอะไรอ่านอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรโครงงานอะไรเนี่ยก็เอากลับมานำเสนอด้วยจะได้แชร์กันระหว่างอาจารย์ทั้งหลายนะคะเพื่อนอาจารย์ในการที่มาอบรมทั้งสามไซต์เพื่อจะได้นำไปเป็นประโยชน์ต่อไป
0: All right, we're going to watch the first of two video clips. And in order to do this, please take out, you have a handout in your packet that says, what does it mean to be literate in the 21st century? And it's called a video listening guide. So please take this out. The video is about 8 minutes long, so not very long. And I'm going to ask Kumpom to stop at these different times. So we see 1:12, 2:53, 5:59. That's indicating at what point in the video. What I want you to be doing is jotting notes on your guide. When we stop, you're going to chat with your partner about the ideas as we go through, okay? So feel free to take notes. But the stopping is to give you a chance to double check with your partner in case one of you maybe feels a little bit lost or isn't sure what's happening.
1: ค่ะท่านอาจารย์คะเห็นบนจอนะคะเป็นชีทที่อาจารย์จะต้องใช้ทำงานวันนี้นะคะในหัวข้อขอดูหัวข้อนิดค่ะดึงหัวข้อลงมา What does it mean to be literate in the 21st century? นะคะค่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้ดูวิดีโอคลิปนี้นะคะนาน8นาทีนะคะเราจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะเดี๋ยวเราจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะอาจารย์แล้วก็เราตั้งคำถามเป็นคำถามนำไว้ให้นะคะเผื่ออาจารย์จะได้ดูแล้วตามได้ทันนะคะค่ะก็มีอยู่5คำถามด้วยกันอาจารย์ลองดูนะคะ
0: It just dawns on me it might be helpful to make sure that the questions are understood so do you just want to talk those through so if you look hereAjahn Narpon will talk through the questions to make sure you can make notes so you make sure you understand what you're looking for in the video.
1: ค่ะ สำหรับคำถามที่หนึ่งนะคะ Which literacy skills do these teachers find important? นะคะ แล้วก็เป็นมีอาจารย์หลายๆท่านนะคะในคลิปเนี้ยมาให้สัมภาษณ์นะคะก็อาจารย์ก็ลองดูว่า literacy skill ไหนนะคะที่อาจารย์พวกเหล่านี้เห็นว่าสำคัญนะคะจากทักษะไหนนะคะจากหลากหลายทักษะที่อาจารย์มาที่พูดถึงเนี้ยแล้วก็คำถามที่สองนะคะแล้วก็read the world คืออะไรนะคะมีความหมายอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผู้เรียนของเรานักเรียนของเราเนี้ยควรจะเรียนรู้ที่จะ read นะคะซึ่ง read ตัวนี้ฉันไม่อยากแปลว่าอ่านนะคะน่าจะใช้คำว่าเรียนรู้เพราะว่าเราเรียนรู้ได้จากไม่ใช่จากหนังสือไม่ใช่จากการอ่านอย่างเดียวนะคะข้อ3นะคะการนำ media และ technology มาใช้นะคะในการสอนนะคะให้อ่านออกเขียนได้literacy เนี่ยความหมายด้วยคืออ่านออกเขียนได้นะคะแต่ความหมายของเราตอนนี้มันกว้างกว่านั้นนี่นะคะมันสื่อความหมายว่าอะไรนะคะสื่อความว่าอะไรว่าสื่อเนี่ยและเทคโนโลยีนี่มีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็คำถามที่4นะคะแล้วก็ครูในฐานะที่พวกเราเป็นครูเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะ

0: นะคะคือมีดีมานด์เรามีดีมานดิ้งมากขึ้นจากเรานะคะอะไรบ้างที่เราต้องทำเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วคำถามที่5นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า literacy อย่างที่ดิฉันกล่าวในความรู้สึกของดิฉันเองก็ไม่อยากจะบอกว่าอ่านออกอย่างเดียวเขียนได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะ redefine เราควรจะให้คำจำกัดความใหม่ว่าอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวจันเชิญดูคลิปเลยนะคะ
1: Okay, so as soon as you're confirmed, you can start the video and then please stop at those different times and we'll stop for maybe 2 or 3 minutes just to chat and then I'll say go ahead and start again. All right, enjoy the video and make some notes.

0: ones that are socially intelligent and that are emotionally intelligent. So there's that whole thing. How do you read people?
1: This is a chance to talk with your partner. Talk.
2: ค่ะอาจารย์คุยกับ discuss กับเพื่อนข้างๆนะคะตกลง literate หรือว่า literacy เนี่ยในความหมายของอาจารย์หลายๆท่านที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยคืออะไรบ้าง
1: I suggest just because otherwise we're going to lose time, go ahead and bring it to the beginning and then just play it all the way through now until the end. Don't stop at this time. Thank you. And then after we're done listening to the entire thing, I'll have you chat again with your partners and we'll be hearing from each of the three sites just a couple of key ideas that you heard in this video clip, okay? But let's go ahead and play it from beginning to end now. Thank you.
2: เดี๋ยวเราจะเปิดตั้งแต่ต้นใหม่เลยนะคะจนจบเลยค่ะคราวนี้ค่ะอาจารย์โน้ตคีย์เวิร์ดไว้เลยนะคะ

0: All right, go ahead and chat with your partner about what you think are two or three really important ideas that you heard from the video. And then we will start in, let's start in Narathiwat. We can have them report a couple of things first. Then we'll go to Hua Hin, we'll end up in Bangkok. Okay, so just chat. What's important in this video?
1: ค่ะอาจารย์กรุณาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่าอาจารย์ได้แนวคิดได้หัวข้อได้คอนเซปต์ได้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะคะจากคลิปอันนี้นะคะอาจารย์อาจจะดูคำถามเป็นแนวทางก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอคำตอบเริ่มจากทางอาจารย์ท่านอาจารย์ที่นราธิวาสเลยนะคะอาจารย์ดุสมาช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็ทางหัวหินนะคะอาจารย์วารีช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพค่ะสัก2 นาทีค่ะอาจารย์

0: I find some ideas in this book. And I just wanted to, so you've got this link already in your, again, if you Google this, it'll come up and you can find it yourself. And this is just a page, it's a very small slide. Again, you've got it in your own packet. But the idea is that this book also has some concrete kind of solutions and principles that you can draw from in your own work. So it's also part of what's in the book that, again, revisits some of these things that we've already been talking about. The idea that trying to expand our own notion of what is literacy and to begin to think about the various ways that our students are already literate and what they are going to need for the next century. One of my favorite educators is actually from my home state of Vermont, John Dewey. And
1: สำหรับอันนี้ก็เป็นไอเดียจากหนังสือนะคะ Many Texts Many Voices ซึ่งอาจารย์จะเปิดดูได้นะคะในเว็บไซต์ที่เขียนไว้ให้นะคะสรุปง่ายๆนะคะคอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้นะคะอย่างแรกก็คือเขาบอกว่า มีวิธีการหลากหลายมากนะคะหลายวิธีมากในการที่เราจะสื่อสารกันในศตวรรษที่21นี้นะคะอย่างที่บอกไม่ใช่เฉพาะการอ่านการเขียนนะคะแล้วก็ social participation นะคะการมีส่วนร่วมของสังคมนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญหมายความว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของสังคมนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะอย่างที่ระบุไว้ในพรบ.การศึกษาเราก็ระบุไว้แล้วนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือว่าผู้เรียนนี่ก็ควรจะนำเอาหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนี่นะคะทำให้เกิดการสื่อสารความสัมพันธ์กันนะคะความร่วมมือกันนะคะมากขึ้นแล้วก็ประการที่5ก็คือว่าโลกเราทุกวันนี้นะคะก็เชื่อมต่อนะคะการมีความสัมพันธ์กันแล้วก็โลกเล็กลงนะคะเพราะว่าด้วยการเทคโนโลยีการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเตรียมนะคะผู้เรียนนะคะให้มีอย่างโดยเฉพาะนะคะ multi literacy นะคะ critical literacy ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: All right, thank you so much. We're now going to watch another video clip, and because of time, I'm going to ask that we just go through it all the way from beginning to end. You don't have to stop, and then we'll review it a second time because it's a short clip. It's only about 3 minutes.Once again, you have a guide for it. It's this one here called Alan Luke Being Contextually Literate. And I just want to mention that Alan Luke is one of the members of the New London Group. So he's really one of the people who originated this idea of multiple literacies. And he continues to be very outspoken. This is just a short clip of him talking aboutWhat does it mean to be contextually literate, to understand what's happening in your world? And he's making the case for why we need our students to be able to do this. So again, let's watch the video all the way through, stop for just a minute to jot some notes, and then we watch it a second time, and then you'll discuss in partners, and we'll hear some key points once again. Okay, go ahead, please.
1: อันนี้เป็นคลิปที่2นะคะอาจารย์ดูแล้วก็ดูตัวเวิร์กชีทไปด้วยนะคะ Alan Luke ค่ะเขาจะเป็นผู้กล่าวนะคะ
2: The master of teaching, which we saw in Singapore and we could see here, is the teacher who can weave a repertoire together, who knows how to move from direct instruction to hands-on project work, who knows how to move from a constructivist project-based activity back into a worksheet activity, who knows how to work with a textbook and then go onlineand work with a digital resource. It's that shunting or weaving or capacity that is really the art of great teaching. So I think in some ways a critical literacy classroom will have those rich resources, it'll have different kinds of learning spaces where people can move, it will certainly have kids out in the community doing service learning and engage with the community and attempting to grow gardens and collect creek water and solve problems. It will have all those things, but it'll also probably look like an old classroom.

0: In our opinions, I would like to add more that the most two important elements of critical pedagogy is intellectual depth and connection to life. I think they should know how to read the world, to understand the people. That's all for our like conclusion. Yeah. Thank you.
1: No, thank you. Yeah. No, those two points are things that can quite a long way, I think, in our thinking about teaching, if we're saying, are we achieving the intellectual depth that we could achieve in this situation? And are we making a connection to the real life of our students? Absolutely. Finally, just a comment from Narachawat, please.
2: Hello. We have a problem with the audio from the clip. I cannot hear clearly. But the thing that I heard is only about the teaching. Teacher have to teach the student to be intelligent and they can connect their knowledge with their life and to the world.
1: Yes. Okay, thank you. Yes. The connection with life. Just to make a note that you have the link in your handout, so if you were not able to hear well, please do take time to go ahead online and listen to it directly, because it's he has a lot of ideas packed into just a few minutes. Maybe I'll let you do a quick summary.
3: ค่ะทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะจากทั้ง3ไซต์ก็เห็นตรงกันนะคะว่าเราควรจะสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะ connect to the world ได้นะคะคือนำทักษะนำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมาผสมผสานนะคะเชื่อมต่อกับการเรียนรู้โลกและชีวิตนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าต้องใช้ความรู้นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันกับสิ่งรอบตัวด้วยค่ะ
1: All right, so I'm just going to end with two assignments. Don't worry, they are not difficult. I would like for next time for you to find out information about your students. And so in particular, what social issues? So if with a critical literacy class, we want to involve real social issues. So what is of concern to your students? So that means hopefully you will take some time in class to ask them and also to find out what you see as being their abilities and what's interesting to them and what are they able to do. Maybe you're going to learn something new about your students. And we will be talking about that in 2 weeks when we come back together. Secondly, for session number 4, so this is later on, remember, this is when Ajahn Shay is here. She will be reminding you as we go along. But for that session, we're going to ask you to bring student work that reflects multi-literacies. So you find something that either an assignment that you do that you feel gets the students to demonstrate their abilities. And then you'll be bringing that, and Ajahn Shay will be working with that in session number 4. So could I ask you to summarize those two things? Thank you.
4: You said able to do social issue and able to do what?
1: What their capacities might be in terms of different forms of literacy that perhaps you don't know about. So it might be technological, something technological or something that they're using. Yes. Mm-hmm.
3: Thank you. ค่ะสำหรับการบ้านแรกนะคะก็ให้อาจารย์มาที่อยากให้อาจารย์หาข้อมูลจากนักเรียนของอาจารย์นะคะว่าเขาสนใจ social issue เรื่องอะไรนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ นะคะโดยอาจจะใช้multi literacy นะคะใช้ทักษะต่างๆนะคะทักษะจากซอสต่างๆจากวิธีการต่างๆนะคะในการที่จะหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโซเชียลอิชูนั้นๆนะคะแล้วก็อีกการบ้านหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับเซสชั่นที่4การบ้านแรกนะสำหรับเซสชั่นที่2นะคะคืออีก2อาทิตย์นะคะสำหรับให้นำกลับมาให้อาจารย์มาร์ตี้มาคุยกับอาจารย์มาร์ตี้นะคะว่านักเรียนของท่านสนใจโซเชียลอิชูเรื่องอะไรนะคะแล้วเขาหาข้อมูลอะไรได้อย่างไรนะคะโดยวิธีการไหนนะคะเกี่ยวกับโซเชียลอิชูนั้นนะคะค่ะแล้วก็อีกการบ้านหนึ่งก็สำหรับเซสชั่นที่4นะคะ

0: นั้นใช้เวลามีเวลาค่ะคือว่าอาจารย์ลองกลับไปดูว่ากิจกรรมของอาจารย์นะคะในหนังสือที่แบบเรียนนะคะหรือกิจกรรมที่อาจารย์ทำอยู่แล้วในเลสซั่นแพลนของอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างที่สะท้อนให้เห็นถึง multi literacy คือไม่ใช่เฉพาะการอ่านการเขียนธรรมดานะคะหรือถ้าไม่มีวันนี้อาจารย์ได้รับรู้แล้วนะคะว่า multi literacy คืออะไรทำได้อย่างไรอาจารย์ลองไปเติมในกิจกรรมเดิมของอาจารย์นะคะเติมว่าควรจะสอดแทรกอะไรที่ให้เป็น multi literacy activity นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทำอะไรเสร็จแล้วนำผลงานของนักเรียนชิ้นนั้นนะคะกลับมานะคะมาส่งนะคะในมานำเสนอในเซสชั่นที่4นะคะเซสชั่นที่4ซึ่งจะส่งตามอีเมลข้างล่างนะคะอีเมลของอาจารย์เชค่ะ share.sanchez@gmail.com นะคะอาจารย์จดไว้ด้วยนะคะค่ะอันนี้สำหรับการบ้านที่2นะคะที่เป็นผลงานของนักเรียนนะคะอาจารย์อาจจะสแกนลงหรือว่าค่ะแล้วก็ส่งมาทางอีเมลเป็น attach file นะคะขอความกรุณานะคะยิ่งส่งมามากยิ่งดีนะคะค่ะ
1: All right thank you so much that brings us to the end of today big full day lots of ideasI'll see you in 2 weeks. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ See you then.
0: ค่ะ ท่านอาจารย์อาจจะกลับไปทำความเข้าใจอีกทีนะคะ Multi Literacy นะคะวันนี้เราก็พยายามให้คำอธิบายให้มากที่สุดถ้าอาจารย์ยังสงสัยนะคะอาจารย์อาจจะเปิดGoogle หานะคะมีบทความหลายบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีตัวอย่างแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะนำแฮนด์เอาเพิ่มเติมมานะคะซึ่งมีความชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าอาจารย์คงจะทำการบ้านมาส่งนะคะค่ะเพราะหวังว่าได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อันนี้ก็ collaboration นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของ multi literacy นะคะเราก็เรียนรู้ไปด้วยในขณะที่เราจะนำไปสอนนักเรียนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็พบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญาบ้าเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ
3: ่อเอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ

0: เลยนะครับ
1: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
2: ากากากา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: นักเรียนเขียนคำสัมผัสคล้องจองกับคำว่าบ้านใน1นาที1 2 3เริ่มค่ะใครเขียนคำสัมผัสคล้องจองได้เกิน10คำขึ้นไปยกมือขึ้นนี่ใครเกิน15คำอ้าวมี1คนหนูได้กี่คำ16ฟังดูนะคะมีคำว่าอะไรบ้าง
1: กลางงานอ่านทานทานสาร
0: เป็นไงลูกมีผิดไหมไม่ผิดเลยครบไหม16คำ
1: ครบ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจมก็หน่อยสิพร้อมพร้อม
1: 6 2เก่งๆๆ
0: เก่งมากเลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเรียงอย่างเร็วทุกคนอยากรู้แน่เลยจะเรียงอะไรใครจะเรียงเสร็จก่อน1 2 3ค่ะเปิดเลยค่ะเรียงเลยค่ะช่วยกันเร็วๆเสร็จแล้วมั้ยลูกเอาออกมาแปะเลยอากาหารแล้วอะไรลูก
1: กา
0: ชาญยศถูกมั้ยอ่านสิคะถูกหรือยังลูกเอาปรบมือให้คนที่มาแก้ไขหน่อยตัวสุดท้ายต้องไปสัมผัสตัวที่1อันนี้คือคำสัมผัสของจองกี่พยางค์2พยางค์อย่างนี้ลูกมันก็จะถูกต้องยากไหมคะไม่ยากหัวใจเลยนะคะการเรียนภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะน่าเบื่อต้องทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้เด็กรู้สึกสนุกทำอย่างไรก็ได้ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการเรียนที่น่าเบื่อหน่ายเด็กเนี่ยจะชอบการแข่งขันถ้าเขาไม่แข่งขันเขาจะไม่สนุกบางทีเกมก็เป็นเกมง่ายๆเอาในเนื้อหาบทเรียนเนี่ยค่ะแล้วเมื่อมีเกมปั๊บพอเด็กสนุกเด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นค่ะให้นักเรียนเขียนคำคล้องจองเราจะต่อเมื่อกี้ครูบอก4พยางค์ใช่มั้ยเมื่อกี้เราไปที่อ่อนลูกสอนหลานเขียนต่อเลยค่ะในเวลา3นาทีใครจะได้มากที่สุด1 2 3เริ่มเลยค่ะเอาละค่ะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่านของตัวเองเชิญเลยค่ะออกมาหน้าห้องเลยลูก
2: มารมาประจนคนต้องต่อสู
0: ้นับด้วย
2: สามบ้านไม่ได้ปิดคิดว่าโตขึ้นยืนหัวกันเลย
3: ขยะไม่เขียนฝึกเขียนภาษานำพาความสุขไร้ทุกข์สดใส

อ่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยกลุ่มอะไรหนูเราจะมาดูความไพเราะของบทเพลงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพลงเนี่ยเขาใช้คำคล้องจองอย่างไร

0: สัมผัสมีอะไรลูกสัมผัสนอกกับสัมผัสเก่งมากเลยหนูจะให้เขาโยงอะไรก่อนเอาสัมผัสนอกก่อนสัมผัสในมีคนรออยู่เพลงเนี่ยค่ะทำให้แกเกิดสุนทรียภาพสุนทรียรสเอาเพลงแทรกเข้าไปในการเรียนรู้ให้เด็กเหมือนกับว่านี่เราไม่ได้เรียนเรื่องยากเลยนะเรามีเพลงที่เราชอบครูให้เลือกเพลงครูขอร้องว่าเป็นเพลงที่ทุกคนควรจะร้องได้เด็กๆก็บอกว่าโอ๊ยเพลงพระคุณที่3เนี่ยเขาเคยเรียนมาในป.5เด็กต้องร้องได้ทุกคนแล้วเด็กก็จำเนื้อได้ด้วยแต่ที่ครูเอาเนื้อมาเพื่อจะเน้นเรื่องคำสัมผัสคล้องจองวรรคต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เพลงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแข่งขันดีไหมคะ
1: ครับโอเคคร
0: ับ เพลงปิดทองหลังพระใครร้องเพลงนี้ลูกใครนั่นพร้อมนะ1 2 3

คราวนี้มาวิเคราะห์เพลงนี้กันเขาแต่งขึ้นเพื่ออะไรถูกต้องจะได้จำพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้แม่นยำและเราไปวิเคราะห์เรื่องคำสัมผัสคล้องจองบางอันอาจจะไม่ค่อยคล้องจองเนื่องจากเนื้อหานั้นกำหนดแต่นักเรียนก็สามารถร้องได้ก็เก่งมากค่ะปิดตองหลังพระนี่ครูก็ถามค่ะว่าทำไมชอบเพลงนี้เด็กๆบอกว่าก็ตอนเช้าๆโรงเรียนเราค่ะจะเปิดเพลงให้ฟังหลายหลากรสมากแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่มาเปิดใหม่เด็กๆจะสนใจอะไรใหม่ๆค่ะแล้วพี่แอดแกร้องเพลงนี้เด็กๆจะชอบเขาบอกครูเองว่านอกจากจะได้ประโยชน์แล้วเขาเนี่ยยังจำพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ด้วยมันมีประโยชน์กับการเรียนสังคมนะคุณครูเขาคิดเป็นก็เลยครูก็เลยตกลงครูต้องทำให้เด็กทุกคนเนี่ยสามารถรู้ให้ได้ว่าคำสัมผัสนั้นมันเป็นอย่างไรตัวสะกดมันเหมือนกันสระอะไรที่เหมือนกันครูต้องทบทวนหมดเลยตั้งแต่สระทั้งหมด RREE ตัวสะกดแต่ละแม่แล้วก็วรรณยุกต์แล้วจึงมาสู่คำสัมผัสคล้องจอง1พยางค์2พยางค์จนมาถึง4พยางค์เมื่อเด็กได้ฝึกชินแล้วเราจึงไปสู่กลอน8ค่ะเพราะกลอน8นั้นที่สัมพันธ์ต้องถูกฉันทลักษณ์เรื่องของการแต่งรูปแบบอะค่ะแผ่นพังสำคัญถ้าไม่ถูกฉันทลักษณ์แล้วมันก็เราถือว่าเราไม่ผ่านจุดประสงค์ค่ะวันนี้เราจะเขียนกลอน8เราสัมผัสนอกสัมผัสในเป็นแล้วตามหลักฉันทลักษณ์ตัวสุดท้ายของวรรคสดับไปสัมผัสตัวที่3ของวรรครับถ้าไม่ได้ไปสัมผัสตัวที่5ก็ไม่ผิดตัวที่ตัวสุดท้ายของวรรครับไปสัมผัสตัวสุดท้ายของวรรครองตัวสุดท้ายของวรรครองสัมผัสตัวที่3ของวรรคทรงหรือตัวที่5ก็ได้ถ้ามี2บทสัมผัสระหว่างบทคือวรรคทรงต้องไปสัมผัสตัวสุดท้ายของวรรควักรับงงในท่องใหม่ที่มีวักอะไรบ้างสดับรับให้ถูกหลักของฉันทลักษณ์วันนี้คุณครูก็จะให้แต่งกลอนอ้าวอ่านใบงานครูสั่งมาให้ทำอะไรเชิญเลยค่ะ

0: ความทรงจำของขวัญชิ้นนี้มากกว่าความรักจะปราศจากรักแท้ไม่แปรผันมีความสุขทั่วหน้าทุกคืนวันต่างสุขสันต์คืนวันวาเลนไทน
1: ์พระคุณพ่อแม่มากกว่าของขวัญใดเปรียบมารดาเป็นสายน้ำอันชุ่มชื้นเปรียบบิดาเสมือนผืนดินใหญ่สองพระคุณล้นพ้นเหนือกว่าใครหาสิ่งใดแทนไซส์พ่อแม่เรา
2: โอ้โห
1: ของขวัญปริศนาวันนี้ฉันได้ของขวัญมากมายนั้นมีของหลากหลายชนิดทั้งจานทั้งแหวนจานอยากชวนคิดให้มิดว่าอะไรอยู่ในกล่อง
3: นักเรียนฟังอันนี้แล้วนักเรียนบอกครูที่บกพร่องตรงไหนเข้าใจมากลูกนักเรียนว่าตรงไหนคะมันรู้สึกมันแปลกๆไหมวันนี้ฉันได้ของขวัญมากมายคำสุดท้ายของวรรคสดับไม่ควรใช้อะไรลูกเสียงสามัญมันจะฟังดูเหมือนไม่เพราะและสัมผัสในมีไหมลูกยังไม่ค่อยมีประจึงทำให้ไม่ไพเราะวันนี้เราเรียนเลือกคำสัมผัสคล้องจองเพราะนั้นเวลาแข่งขันเราก็ต้องสู้กันด้วยคำคล้องจองขึ้นต้นว่าฉันอยากชนะสี่พยางต่อเลยค่ะฉันอยากชนะผู้หญิงอ่านของผู้ชาย

0: าคนนี้ผู้ชายอ่านของผู้หญิง
1: ฉันอยากชนะจะพยายามห้ามสิ่งของมาห้ามนำมาสู้
0: เรียนดูถ้าหมดได้กี่วรรคนับซิกี่วรรค9 11วรรคผู้หญิงได้กี่วรรคใครชนะคะผู้หญิงชนะปรบมือให้ผู้หญิงหน่อยผู้หญิงชนะแล้วค่ะในการเรียนแต่ละบทเนี่ยค่ะเด็กจะต้องรู้จักคำศัพท์ยากคำศัพท์ใหม่คำศัพท์แปลกๆแล้วบทเรียนแล้วเด็กก็ต้องไปหาจากที่อื่นเช่นบางทีอาจจะไปเปิดจากอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างตอนนี้ครูสอนไวยพจน์ของคำคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่หลากคำอย่างคำว่าภูเขาในบรรพตบรรพตาคีรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้ค่ะช่วยให้เด็กเนี่ยมีคำหลากหลายอย่างเขาเลือกมาอย่างเมื่อสักครู่มีคำว่าอัมพรนภาท้องฟ้าอันนี้ก็คือได้มาจากคลังคำศัพท์ที่ครูให้ทำงานเนี่ยแหละค่ะฟังเกณฑ์ก่อนกติกาหนึ่งต้องถูกหลักการแต่งกลอน8สัมผัสถูกต้อง2ดูที่เนื้อความความหมายต้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องหัวข้อว่าเมื่อฉันได้ออกทีวีหมดเวลาพอดีนักเรียนดูนะสองฟังนี้นักเรียนดูความเรียบร้อยนะนักเรียนว่าของใครเรียบร้อยกว่าเอาความจริงเอาความจริงผู้ชายเรียบร้อยนะคะแต่เราต้องมาดูที่เนื้อหาเราจะอ่านของผู้ชายก่อนเพราะอยู่ทางซ้าย
1: เมื่อ

0: ามาดูภาพรวมเราต้องตัดสินใจกันแล้วค่ะนักเรียนว่าใครนักเรียนผลนี้นักเรียนหญิงก็บอกด้วยว่าผู้ชายชนะใครคิดว่านักเรียนทั้งฝันนักชายชนะยกมือสิลูกโอ้วันนี้ยุติธรรมมากเก่งมากลูกเอาปรบมือให้เขาหน่อยลูกเก่งมากเลยนะคะคำคล้องจองนี้แหละลูกเป็นที่มาของความงามทางภาษาครูอยากให้เราทุกคนเด็กไทยโดยเฉพาะเด็กโรงเรียนอนุบาลสามเสนป.6 ปีนี้จะเจริญเติบโตในวันต่อไปข้างหน้าหนูๆจะต้องรักภาษาไทยรักษาความเป็นไทยเราช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการใส่ใจในการ
1: แต่ง
0: กลอนจากเดิมอย่างเรื่องร้อยกรองครูสอนภาษาไทยมา30กว่าปีนะคะร้อยกรองแรกๆเราไม่ได้เอาเพลงมาด้วยซ้ำเราไม่ได้เอาเพลงละเราเอาแต่บทร้อยกรองในหนังสือเรียนต่างๆแต่พอมาระยะหลังเด็กรู้สึกว่าพอเอาแต่ตัวในบทในสุนทรภู่อะไรนี่เด็กก็จะบอกมันรู้สึกเบื่อแต่ถ้าเอาสิ่งที่เขาชอบคือมาปรับกับสมัยใหม่เอาเพลงอะไรแทรกเข้าไปผลออกมาเด็กก็จะทำข้อสอบได้คะแนนดีเหมือนกันแต่เพียงว่าเทคนิคต้องเปลี่ยนมากค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ทันสมัย
2: มีความสุขหันษาสามัคคีดังหน้าที่ไหลมารวมกันได้

0: ในการสอนกราบห่อโครงเนี่ยนะครับเป้าหมายสำคัญก็คือผมเนี่ยอยากให้เด็กอ่านคิดวิเคราะห์ได้มีทักษะเหล่านี้แล้วทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นคุณค่าแก่ตัวเด็กในการอ่านหนังสือทุกชนิดฮะผมก็เลยเอากราบห่อโครงเนี่ยมาให้เด็กเป็นสื่อฮะอย่างเช่นเอากลบทมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นลักษณะกลอนที่แปลกประหลาดนะฮะเราจะนำพาเด็กไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งจูงใจบทอื่นก็เป็นบทที่เรียบๆแต่กราบห่อโครงตอนกลบทบาดเลื่อนล้าหรือว่ากลบทที่หนูกับงูสู้กันเนี่ยมันสะดุดตาเพราะว่ามันใช้สระเดียวกันหมดเลยนะเด็กก็จะต้องจับตาแล้วว่าทำไมบทอื่นมันเรียบแต่บทนี้มันเด่นแล้วเด่นยังไงคือเราต้องชักนำเขามาสู่ประเด็นนี้ให้ได้เพื่อที่จะตอบเพื่อที่จะไปสู่ธงที่เราตั้งไว้ครับ
1: อ้าวนักเรียนว่ามันห่อกันยังไงอะไรห่ออะไรบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโครงเยอะกว่าทำไมโครงไม่ห่อกราบใช่ไหมเพราะเราเอากราบขึ้นก่อนใช่ไหมครับกราบชนิดนี้เรียกว่ากราบอะไรครับกราบยานี11วรรคหน้าจะมี5คำวรรคหลังจะมี6คำบวกกันได้11แต่ละบรรทัดหรือแต่ละบาทเนี่ยจะมี11คำนะฮะคราวนี้ด้านล่างคือโครงชนิดไหนครับโครงสี่สุภาพนะครับดูนูสู่รูงูงูสุดสู่นูสู่งูหนูงูสู่ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทู่ดูงูขู่ฟูดฟูพรูพรูเต็มหน้าเลยใช่ไหมอันนี้คือหนูหนูนะครับทุกอย่างเป็นสระอูหมดเลยเจ้าตัวนี้คืองูแล้วส่วนเจ้าตัวนี้ล่ะที่เป็นเนี่ยตรงนี้เป็นโพรงเนี่ยคือรูบทนี้เป็นกลบทชื่อว่าบาดเลื่อนล้าชื่อกลบทว่าบาดเลื่อนล้าคือมันเลื่อนสระเดียวกันไปตามกันหมดเลยเวลาอ่านเนี่ยต้องอ่านบาดเลื่อนล้านะครับไม่ใช่บาดเลื่อนล้าจะเอาวรรณยุกต์ตัวนี้มาถูกตัวนี้กลืนไม่ได้ต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนเวลาเราพูดเราจะได้พูดถูกต้องชัดถ้อยชัดคำทำไมบทอื่นเขาแต่งแบบธรรมดาบันทึกภาพธรรมชาติเป็นภาพสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นภาพพืชธรรมดาแต่พอภาพนี้เอาหนูกับงูมาสู้กันแล้วแต่งเป็นสัตว์อูหมดเลยนักเรียนว่าเขาต้องการทำไมครับเขาต้องการจะบอกอะไรเราหรือเปล่าฝ่ายที่หนึ่งต่อสู้เพื่อลุกลานแย่งชิงลุกลานหรือแย่งชิงฝ่ายที่สองต่อสู้เพื่ออะไรเก่งมากนะครับฝ่ายสองต่อสู้เพื่อปกป้องเราจะมาวิเคราะห์กันใครเป็นฝ่ายแรกครับนักเรียนคิดว่าใครเป็นฝ่ายที่หนึ่งดูเนื้อดูเนื้ออย่างเดียวเราไม่ต้องดูสภาพธรรมชาติก่อนเราดูเฉพาะเนื้อที่เป็นตัวภาษาหรือเป็นตัวบทวรรณคดีนักเรียนว่าใครเป็นตัวลูกลานก่อนหนูใช่ไหมไอตัวนี้มาเลยเพราะมันเป็นตัวลูกลานครูก็เลยวาดภาพให้มันน่ากลัวไว้ก่อนนี่ครับจะให้มันเป็นพระเอกไม่ได้นะฮะหนูนะครับครูก็จะต่ออีกหางหนึ่งมานะนะแล้วฝ่ายที่สองต่อสู้เพื่อปกป้องงูเจ้างูนะครับนักเรียนเริ่มจะงงแล้วเพราะจะมีเส้นโยงเยอะแยะนี่คือบทสรุปของการต่อสู้ระหว่างหนูกับงูเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศไม่ได้สรุปผลให้เรารู้เลยว่าใครแพ้ใครชนะสารรูปตอนที่ต่อสู้กันเสร็จสารรูปอย่างเงี้ยทู่มูทูคือทั้งสองตัวรูปทู่มูทูหมดเลยเขาต้องการจะสื่อให้เรารู้ว่าการต่อสู้มันนำมาซึ่งอะไรครับการต่อสู้นำมาซึ่งครูไม่อยากใช้คำที่หนักๆเอาแค่ความเสียหายก็พอความเสียหายทั้งสองฝ่ายนะฮะ
0: ถ้าเราไม่รู้เราก็ซึ้งทราบไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าเรารู้เฉยๆบางเรื่องมันก็ไม่ซึ้งทราบแต่เราอยากให้ทั้งมีความรู้ทั้งมีความซาบซึ้งไปในเรื่องด้วยเราก็เลยต้องอธิบายให้มันตีบทวรรณคดีให้ออกและตีความคิดของผู้ประพันธ์ให้ออกผู้อ่านจะคิดยังไงมันอยู่ที่ผู้อ่านนะครับบทประพันธ์ที่เขียนขึ้นมาแล้วนะครับการตีความก็ต้องผู้อ่านก็มีสิทธิ์สร้างความหมายโดยอาศัยบริบทของสังคมหรือบริบทของถ้อยคำเพราะฉะนั้นเวลาเราตีความออกมาเนี่ยเราต้องให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการตีความมีส่วนร่วมในการคิดของเรา
1: อันนี้คือ การออกแบบแผนผังของกาบยานิสเบตเริ่มต้นด้วยถุงยังชีพแล้วก็มีมือมารับถุงยังชีพพอรับถุงยังชีพเสร็จก็รูปหัวใจอาจจะแปลว่าความรักหรือความสุขก็ได้และสุดท้ายเป็นธงชาติสรุปว่าไงสรุปว่าชาติของเราอยู่ได้ด้วยความช่วยเหลือกันใช่ไหมครับมันต้องสื่อความคิดของนักเรียนด้วยและที่สำคัญการออกแบบกาบยานีบทข้างต้นนะครับมันสะท้อนภาพอะไรด้วยครับสะท้อนภาพของสังคมไทยทั้งภาพน้ำท่วมภาพความช่วยเหลือแล้วก็ภาพที่รวมเป็นเอกภาพของไทยเนี่ยนะครับนะ
0: แผนผังหรือบางแห่งเขาก็เรียกว่าผังภูมินะฮะของคำประพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากครับน่าเบื่อจริงๆสมัยผมเรียนเองผมเองก็รู้สึกว่าเขียนวงกลมแล้วก็โยงเส้นเติมไม่เอกเติมไม่โทผมก็เลยมานั่งคิดว่าไหนๆเราก็เขียนกลอนเป็นคนชอบอ่านหนังสือกลอนอ่านนิยายอ่านเรื่องสั้นแล้วก็เป็นคนที่เขียนกลอนตีพิมพ์ตามนิยสารต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะสอนเด็กยังไงให้เห็นความสำคัญของฉันทลักษณ์ว่าถ้าเรารู้ฉันทลักษณ์อ่ะเราจะเขียนกลอนแล้วมันเขียนถูกไม่เขียนผิดนะผมก็เลยมานั่งออกแบบว่าเราควรจะให้วิชาการเนี่ยกลายเป็นศิลปะเสียก่อนนะฮะเราไม่ต้องใช้ตัวหนังสือแม้แต่ตัวเดียวแต่เราสามารถเข้าใจได้ตามลำดับขั้นในการนำเสนอแผนผังของเราครับแล้วมันก็สะท้อนภาพสังคมแล้วก็ผมคิดว่ามันมีคุณค่าในตัวของมันเอง
1: เอาของเพื่อนมาให้นักเรียนดูนะฮะอันนี้คือสนามบินอันนี้คือเครื่องบินอันนี้คือดูอันนี้จบไหมครับมีสุนัขมีโดนัทมีพระอาทิตย์มีคนต้องการสื่ออะไรครับ
2: รักกำลังกินโดนัทในวันที่พระอาทิตย์มันส่องแสง
1: โอ้อันนี้นะครับมีรูปสุนัขเป็นบรรทัดแรกโดนัทเป็นบรรทัดที่2พระอาทิตย์เป็นบรรทัดที่3แล้วก็คนบรรทัดที่4เขาบอกว่าสุนัขกินโดนัทในวันที่พระอาทิตย์กำลังส่องแสงมาสู่มวลมนุษยชาติก็แสดงว่าเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงเนี่ยมวลมนุษยชาติก็ได้รับแสงพระอาทิตย์แล้วสุนัขก็ได้กินโดนัทอย่างมีความสุขรู้สึกว่าครูจะตีความเวอร์ไปหน่อยไหมครับ
0: เวลาฝึกทักษะให้เด็กอ่านคิดวิเคราะห์ใช่ไหมครับแน่นอนหัวใจนักปราชญ์สำคัญที่สุดครับสุจิปุรินะครับฟังคิดถามเขียนนะเราต้องคุมชั้นให้เขาได้หัวใจนักปราชญ์อย่างที่หนึ่งก่อนคือฟังฮะพอเขาฟังเราแล้วเราก็สอนให้เขาคิดครับเราก็ไม่ยัดเยียดความรู้ให้เขาก็ต้องให้เขารู้จักพอเขาคิดแล้วเขาก็ต้องอยากก็ต้องให้เขาถามเราอีกว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เราคิดอ่ะมันเป็นยังไงจุดประเด็นให้เขาถามให้ได้จะสังเกตเห็นว่าเวลาผมสอนเนี่ยผมจะให้ชอบให้เด็กสร้างประเด็นมามีส่วนร่วมด้วยกันถามแล้วก็เขียนส่วนเขียนก็คือนำเสนอผลงานหรือนำเสนอความคิดของตัวเองในขั้นสุดท้ายที่มันตกผลึกในตัวเด็กแล้วเนี่ยออกมาในรูปของการทำแบบฝึกหัดหรือการทำทักษะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดมันก็เป็นสิ่งที่

0: ็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะบันทึกความเป็นนักเรียนบันทึกทักษะบันทึกความรู้บันทึกความคิดของนักเรียนกลับมาสู่เราเราต้องดูตัวเด็กด้วยว่าเขาทำแบบฝึกหัดนั้นเขาทำอย่างไรนะฮะแล้วเขาแบบฝึกหัดนั้นเขาทำด้วยความอารมณ์ไหนนะสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะท้อนถึงกันหมดนะครับทั้งตัวเราทั้งตัวเด็กทั้งตัวงานมันก็เป็นวงจรที่อยู่ในบริบทการเรียนการสอนนะครับ
1: บอกมาซิได้อะไรบ้างเรื่องหนูเรื่องงูเรื่องรูเรื่องครูเรื่องอ่านเรื่องแผนผังคือหนึ่งคืออะไรรู้จักการแบ่งวรรคตอนนะมีทักษะในการอ่านกาบยานีและโครงสี่สุภาพมีอะไรอีกครับรู้จักรูปแบบการแต่งรูปแบบการเล่นคำมีไหมได้อะไรอีกครับข้อคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับสงครามพูดคำใหญ่ๆเลยนะสงครามการต่อสู้แย่งชิงแล้วที่ครูให้ทำแผนผังล่ะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ยังไงใช้ความคิดสร้างสรรค์ฝึกออกเสียงเพื่อพัฒนาการพูดพัฒนาการพูดออกเสียงนะฮะ
0: เด็กบางคนอาจจะไม่ชอบเรียนวิชาภาษาไทยถ้าเราสอนแต่เนื้อหาอย่างเดียวเราต้องมีรูปแบบหรือกลวิธีอื่นด้วยผมคิดว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะครับเรามีมุกมีลูกล่อลูกชนกับเด็กได้เยอะถ้าเราก็หามุกหาอะไรมาเล่นได้เป็นเกมเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับอาจจะคำผวนบ้างทะลึ่งนิดๆแต่ไม่ให้เสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าเราเนี่ยอุทิศให้กับภาษาไทยแล้วก็เราต้องทำตัวเราให้ดีที่สุดกับวิชานี้ก่อนแล้วค่อยไปคาดหวังกับเด็กตราบใดที่เรายังทำเป็นผู้สอนที่มาตรฐานยังไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปหวังว่าเด็กจะมีมาตรฐานในการเรียนภาษาไทยครับ
2: ก็คิดว่าวรรณคดีวิจักบทเนี่ยครับมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่ามีข้อคิดมากมายครับอย่างเช่นที่เรียนไปเมื่อกี้ครับเรื่องงูกับหนูครับสู้กันก็เป็นข้อคิดว่าศัตรูเนี่ยการทำให้เกิดศึกสงครามหรือการต่อสู้กันทำให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายครับ
3: ก่อนบอกตัวอ่านไปก็สนุกกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราสอนให้เรารู้ว่าสิ่งไหนดีไหนไม่ดีความสนุกนี้ก็แฝงไปด้วยข้อคิดอะไรพูดดีด้วยครับ
4: ชอบตอนที่ให้เขียนแผนผังกรเป็นแบบทำเป็นรูปอะครับมันเหมือนกับว่าที่ผมทำเป็นพระอาทิตย์ทำเป็นสุนัขอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทำลงไปแล้วมันแบบมันอาจจะเป็นต่อยอดให้เราเขียนกรไปเป็นเรื่องเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับ
5: ก็ชอบที่คือในการเรียนวรรณคดีค่ะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คืออย่างเนี้ยเราก็รู้ว่าการที่เราสู้กันเองมันไม่ดีก็เหมือนในเมืองไทยค่ะที่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรเงี้ยสู้กันเยอะแยะเลยมันก็คือไม่ดีค่ะก็ควรจะให้แบบเขารู้กันว่าควรจะแบบปรับปรุงตัวให้มาสามัคคีกันค่ะ
6: ก็ชอบตรงเนื้อหาของกลอนแต่ละกลอนนะคะที่พูดถึงธรรมชาติความงดงามค่ะ
7: แล้วก็ชอบตรงที่การสัมผัสสระสัมผัสอักษรค่ะของกลอนเพราะว่ามันไพเราะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วย
0: วิชาบางวิชาเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยเป็นรูปธรรมเช่นไปคิดคำนวณไปคูณไปหารไปบวกไปลบหรือไปสร้างห้องแลบสร้างทดลองได้แต่วิชาบางวิชาเราใช้ประโยชน์มันโดยที่เรามองไม่เห็นตัวมันว่าเราใช้ยังไงก็คือวิชาภาษาไทยนะครับภาษาต่างๆหรือแง่คิดต่างๆมันเป็นความงามที่บังเกิดขึ้นแก่จิตใจผู้เรียนที่เราจะพยายามปลูกฝังเข้าไปในจิตใจเขามากกว่าคือให้เขารู้คุณค่ามากที่สุดว่ามันเป็นคุณค่าภายในคุณค่าสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วผมก็จะมีคำพูดเว่อๆมาให้เด็กฟังอยู่เสมอคือว่าความเจริญของสังคมหรือบ้านเมืองเนี่ยมันเริ่มจากความเจริญของจิตใจก่อนเพราะฉะนั้นครูจะสอนให้เธอรู้ว่าเธอจะเจริญยังไงเกี่ยวกับจิตใจเธอคือต้องเอาสิ่งที่ดีงามเกี่ยวกับพวกนี้เข้าไปให้เขาให้ได้เขาอาจจะฟังหูทวนลมหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องย้ำคิดย้ำทำกับเขามากกว่าครับ
1: ดูนูโซโรงูงูสดโซนูโซงูตัวงูโซดูอยู่โซรูปงูทู่รูปงูทู่แล้วทู่แล้วทู่แล้วทู่แล้วใจมาชูอยู่รูปงู

0: ก่อนเนี่ยเคยสอนแบบให้นักเรียนอ่านเนื้อหานะคะรู้สึกว่าเด็กแกไม่ชอบอะค่ะแกเบื่อแกรู้สึกว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งเชยล้าหลังอะค่ะก็เลยนึกว่าจะหาวิธีไหนที่จะให้เด็กไม่เบื่อแล้วก็เด็กชอบแล้วก็พอดีเคยได้ไปอบรมที่กรุงเทพกับศาสตราจารย์ดร.สุจริตเพียรชอบนะคะท่านก็ให้ข้อคิดให้แนวคิดมาถึงการสอนวรรณคดีด้วยเพลงก็เลยกลับมาแล้วก็ลองทำดูก็ได้ผลดีค่ะเริ่มต้นก็คือพอเดินเข้าห้องปั๊บเนี่ยมาด้วยเสียงเพลงก่อนเรียกร้องความสนใจเด็กให้แกอยากจะเรียนว่าเอ๊ะแกจะรอนะคะรอชั่วโมงภาษาไทยวันนี้ครูจะมีเพลงอะไรมาอีกพอเจอวันจันทร์เธอบอกเบื่อเรียนจริงจริงอังคารนั่งนิ่งไม่อยากจะเรียนเขียนอ่านเจอหน้าวันพุธอยากให้โรงเรียนหยุดนานนานวันพฤหัสเจอกันการบ้านเธอยังไม่ทำสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนั่งลงค่ะค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะคะครูก็กริ่นนำเอาวรรณคดีไทยแต่ละเรื่องนั้นก็ย่อมจะต้องมีพระเอกนางเอกใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนก็จะตอบเท่าที่นักเรียนรู้ครูก็จะนำเสนอให้นักเรียนด้วยเอาชื่อพระเอกตัวพระตัวนางในวรรณคดีไทยเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงเรามาเรียนวรรณคดีแบบภาษาพาสุขเรียนภาษาไทยให้สนุกด้วยเพลงกันอ่ะนักเรียนรู้จักวรรณคดีไทยเรื่องอะไรบ้าง
1: คุณช้างคุณแผนครับ
0: คุณช้างคุณแผนค่ะเรื่องอะไรคะ
2: รามเกียรติครับ
0: ค่ะรามเกียรติใครอีกคะใครจะตอบอีกคะ
3: พระโลค่ะ
0: พระโลค่ะเรื่องอะไรอีกคะ
3: อีเหนาค่ะ
0: อีเหนาวรรณคดีไทยทุกเรื่องเนี่ยโอ้คุณแผนนางเอกค่ะ
4: แม่นางวันทอง
0: นางวันทองเดี๋ยวนะคะเราจะมารู้จักตัวละครในวรรณคดีกันนะคะว่ามีตัวละครอะไรบ้างในเรื่องอะไรนะคะแต่เราไม่รู้จักกันแบบธรรมดาเราจำต้องมารู้จักกันด้วย
5: เพลง
0: เสียงคุณแผนคู่พิมพิลาไลพระอภัยคู่สมสวนมาลีอีเนาคู่บุตรสบามินายแนงพระลอคู่เพื่อนแผงน้องสองสีพระนันคู่นิยมทมยันตีคาวีคู่ขวัญจันทร์

0: อไปใคร
1: พระส
0: ุธนคู่กับมโนราคู่กับนางมโนรานะคะก็เรื่องพระสุธนมโนรานะคะคู่ต่อไป
2: ข
0: ุนแผนคู่กับ
2: พ
0: ิมพิลาเลยสงสัยไหมเอ๊ะเรารู้แต่ว่าขุนแผนคู่กับวันทองและที่นักเรียนอยากเรียนในชั่วโมงนี้ก่อนถ้าหากนักเรียนอยากเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนครูก็ถามว่าตัวละครในขุนช้างขุนแผนตัวละครที่สำคัญมีใครบ้างนักเรียนก็ตอบทีนี้ครูก็จะนำเสนอตัวละครสำคัญนี้แหละด้วยบทเพลงถึงบุคลิกลักษณะนิสัยหรือว่าความเด่นของตัวละครตัวนั้นต่อไปนางวันทองสองใจนักเรียนสงสัยไหมคะ
2: สงสัย
0: ก่อนที่เราจะรู้เรื่องขุนช้างขุนแผนทั้งเรื่องเนี่ยขุนช้างขุนแผนนางวันทองตัวละครเด่น3ตัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวครูมีเพลงอีกนะคะเอานักเรียนดูทำนองเพลงชู้ทางใจลองไหม
2: ลอง
0: ลองนะอ่ะ1 2 3
2: ตัวดำ

0: ันทองยกย่องเอาใจเรื่อยมา
1: หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยฝึกร้องแล้วก็ร้องตามครูนะคะจนคล่องแคล่วสามารถร้องได้ก็ให้นักเรียนเนี่ยออกมาแสดงท่าทางประกอบเนื้อเพลงตามตัวละครตามบทบาทของตัวละครนั้นๆครูร้องเพลงยังไงนักเรียนวาดลวดลายตามเนื้อเพลงเลยคิดเองเลยนะ
0: วันทองมีได้เป็นหญิงสองใจต้องชั่วเพราะชายต่างแย่งไปแย่งมารักกับคุณแผน

นักเรียนเขาชอบค่ะเขาสนุกสนานจากการที่เขาได้ดูเนื้อเพลงเขาก็รู้ว่าตัวละครตัวไหนน่าจะมีบุคลิกอย่างไรเขาก็แสดงไปตามบุคลิกในเนื้อเพลงนั้นวันทองจึงต้องเป็นหญิงสองผัวขุนแผนแย่งตัวขุนช้างแย่งชิงไปมาสังคมประ

0: ป็นการแสดงตามเพลงและทีนี้เรื่องขุนช้างขุนแผนก็จะจำติดตาติดใจเราไปตลอดเลยนะคะดีกว่าเราอ่านใช่ไหมมัธยมต้นนี้ก็จะเอามาแค่เป็นตอนๆนะคะแกก็เลยไม่รู้เนื้อเรื่องเต็มๆของเรื่องค่ะอันนี้ก็จะเล่าเรื่องย่อให้ฟังเพื่อแกจะได้รู้เรื่องทั้งหมดเผื่อว่าจบระดับมัธยมต้นแล้วไปต่อในมัธยมปลายแกก็จะได้เรียนเรื่องตอนต่อไปหรือว่าเรียนเรื่องเต็มๆต่อไปตอนเล็กๆเนี่ยเคยเล่นเป็นผัวเป็นเมียแล้วก็แย่งกันไปแย่งกันแล้วขุนแผนถูกเรียกไปทัพถูกเกณฑ์ทหารแต่ก็ดีนะคะพอแกได้รู้เรื่องย่อแล้วเนี่ยนักเรียนจะไปขวนขวายหาเรื่องเต็มๆมาอ่านหลังจากนั้นก็ถามว่านักเรียนสามารถแต่งเพลงได้ไหมอย่างที่ครูแต่งนี่แหละแต่งแบบง่ายๆเอาทํานองที่นักเรียนชอบมาใส่เนื้อร้องใหม่มาเขาเรียกว่าเพลงแปลงคือนักเรียนจะได้ระดมสมองระดมความคิดทำงานร่วมกับเพื่อนใช้ทักษะในการคิดเขาก็จะสนุกสนานด้วยแล้วก็จะจำได้ด้วยจำได้ง่ายขึ้นกว่าการอ่านธรรมดาค่ะอ่ะเดี๋ยว
1: ที่สุดให้วันดูรักวันจนหมดหัวใจ
2: ได้โอเค
3: อยากถามช้างหักกิโลอยากได้หัวโถชิมิชิมิอยากช้างอยากลำหัวช้างหัวล้านไปคูนที่หน่อยชิมิชิมิ
0: อ๋อเพลงของใครอะคะที่เอามา
4: เพลงของ
0: นุ่นกลุ่มออกมานำเสนออ้าวนักเรียนเสร็จแล้วยังคะแต่ละกลุ่ม
5: เสร็จแล้วค่ะ
0: รวดเร็วทันใจเลยนะ

0: quan từ trái thông nắn nắp quan nhìn nói luôn thành đường chập rối thôi chôn mẹ lừa lơ
1: con đi xa kỳ hôn có mượn quân tộc này thà lê คุณแม่ไม่เคยรู้สึกอะไร
2: ตั้งนั้นรู้ไหมล่ะหัวหมอไอ้ปากมาแต่ช้างรักวันเท่าฟ้ารักวันจนหมดใจ
3: ให้สอนแบบการร้องเพลงไม่ต้องเครียดกับการเขียนการสอนแบบต้องอ่านหนังสือและจำท่องจำอย่างนี้แต่ถ้าสอนร้องเพลงนี้มันก็สนุกได้ปรึกษาเพื่อนได้ทำงานร่วมกับเพื่อนมีความสามัคคีกันค่ะ
4: การนำเพลงมาใช้ในการสอนนี่ไม่จำเป็นว่าเราต้องแต่งเองทั้งหมดนะคะเรานำที่ผู้อื่นแต่งแล้วเนี่ยเราเอามาใช้เพราะว่าการใช้เพลงในการสอนเนี่ยไม่มีใครห่วงห้ามนะคะก็แต่งไว้แล้วเราก็เอามาใช้ได้
5: การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน
6: ์ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุก
7: นี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
8: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
9: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
10: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
11: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
7: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
12: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮิว
11: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
8: ดีดีพวกเราชอบ
11: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
7: แล้วไม่คล้องจองได้ไหม
10: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
7: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
11: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
8: เฮ้
6: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
10: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
7: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
10: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
9: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
12: เอ๊ะอะไรนะ
7: อืมฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
10: เออจริงด้วย
9: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
12: อ๋อแบบนี้นี่เอง
11: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
10: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
7: นี่ไง
9: ว้ายทำอะไรเนี่ยอยู่ดี
10: ตกใจหมดเลย
7: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
9: อาจจะเพราะรูป

0: ทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
1: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
0: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
1: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
0: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
2: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
3: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
4: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
5: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
1: ลำไย
5: ผิด
0: ส้ม
5: ผิด
6: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
5: ก็นี่ไง
1: ข้าวโพด
5: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
0: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
4: แตงโม
5: แตงโม
4: แตงโม
0: เอ้ยถูกแล้ว
1: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
6: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
1: ใช่เลยจ้า
5: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
0: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนา
5: ๆบอถือ
6: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
5: บอถือง
6: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
5: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
6: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
3: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
1: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
0: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
1: รอด้วยสิทีมเพื่อนเลยนะ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มัน
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ครับส่วนข้อจำกัดถ้าสมมติเป็นอาจารย์ที่ยังประสบการณ์การสอนยังน้อยอยู่ก็จะใช้เวลาในการออกข้อสอบได้นานนะครับแล้วก็โดยข้อจำกัดของเขานี่การวัดการคิดขั้นสูงจะยากนะครับอย่างเช่นการสังเคราะห์หรือการประเมินค่าเหล่านี้เราก็จะวัดค่อนข้างยากไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับแต่วัดยากและสร้างข้อสอบได้ยากเหมือนกันไม่เหมาะที่จะวัดความคิดสร้างสรรค์และก็ทักษะการแสดงความคิดเห็นเด็กจะการแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นคุณคิดเห็นอย่างไรกับรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดฉบับปัจจุบันนี้การวัดแบบนี้จะใช้ตัวเลือกกขคงได้ไหมครับอาจารย์มันไม่ได้ใช่ไหมครับเด็กต้องแสดงความเห็นเขาต้องบรรยายเป็นคำถามเขียนตอบยาวๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องมีระบบเก็บรักษาข้อสอบที่ดีนะครับรั่วไหลไม่ได้อย่างเช่นข้อสอบโอเน็ตข้อสอบระดับชาติก็ต้องมีระบบที่มีความรักษาความปลอดภัยสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างนึงอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอาจารย์แต่ว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูก็คือถ้าเราสร้างได้แล้วเนี่ยมันก็จะตรวจง่ายใช้เวลาน้อยนะครับไม่เสียเวลามากแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็นำไปวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนได้ต่อนะครับขั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบอาจารย์ว่าควรทำยังไงบ้างครับดูตัวชี้วัดใช่ไหมครับง่ายต่อครับดูตัวชี้วัดเสร็จอาจารย์ทำไงครับปกติประชุมร่วมกันในสาระในหมวดในชั้นตีใช่ไหมครับแล้วก็พิจารณาตัวชี้วัดให้น้ำหนักคะแนนก็คือสร้างตารางว่าเราจะให้ตัวชี้วัดนี้กี่ข้อกี่ข้อประมาณนี้ใช่ไหมครับโดยหลักๆครับอาจารย์ก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับ1คือวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวมา2ก็คือเขียนข้อสอบนะครับ3พิจารณาข้อสอบ4ก็คือถ้านำข้อสอบไปใช้แล้วก็ตรวจข้อสอบเป็นรายข้อของข้อสอบนะครับหรืออาจจะตรวจประเมินรอบเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นโดยหลักๆแล้วนะครับก็มี4ขั้นประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการเขียนจะเป็นเขียนรายบุคคลเขียนเดียวๆแล้วค่อยไปคุยกันหรือเขียนเป็นกลุ่มได้นะครับการพิจารณาข้อสอบอาจจะประชุมกันพิจารณานะครับการตรวจคุณภาพรายข้อก็ใช้เครื่องมือทางสติเข้ามาช่วยหรือว่าจะวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนหลักๆเรามาดูครับอาจารย์ว่าคำว่าวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างมาตรฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทยครับจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เขากล่าวไว้ว่าผมไม่แน่ใจว่าได้อันนี้คือล่าสุดหรือเปล่านะครับอาจารย์ช่วยกรุณาบอกด้วยนะครับถ้าผิดนะครับก็โหลดมาจากสพทนะครับเอกสารนี้จบชั้นภาษาที่6มาตรฐานเขาบอกว่าอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอได้ถูกต้องอธิบายความหมายโดยตรงได้ความหมายโดยในของคำประโยคข้อความสำนวนวหารจากเรื่องที่อ่านเข้าใจคำแนะนำคำอธิบายในคู่มือต่างๆแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านและนำความรู้จากความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับมีมารยาทและนิสัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่านอาจารย์ดูมาตรฐานการเรียนรู้แล้วอาจารย์จะวัดอะไรบ้างครับการวัดโดยใช้ข้อสอบสิ่งสำคัญที่จากมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดนี้เราจำเป็นต้องรู้อะไรครับเราต้องดูว่ามีคำอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องให้เด็กเขาผ่านใช่ไหมครับหรือสามารถทำได้มีความสามารถในคำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคำต่างๆ

ที่กล่าวถึงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์สิ่งที่นักเรียนแสดงออกให้เราเห็นเป็นอะไรนะครับพฤติกรรมใช่ไหมครับคำที่เป็นพฤติกรรมในมาตรฐานของวิชาภาษาไทยเมื่อจบป.6 มีอะไรบ้างครับอ่านออกเสียงถูกไหมครับอาจารย์หนึ่งละเขาต้องอ่านออกเสียงแยกแยะอ่านออกเสียงได้ใช่ไหมครับคำว่าอ่านออกเสียงอาจารย์เห็นพฤติกรรมของเด็กไหมครับเห็นใช่ไหมครับอ่านออกเสียงอะไรอีกครับที่สามารถรู้พฤติกรรมของเขาได้อธิบายเยี่ยมมากครับอาจารย์เด็กอธิบายเนี่ยแสดงว่าเขาอาจารย์เห็นอ้าวเล่าให้ครูฟังสิเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์ก็รู้ว่าเขาอธิบายได้อีกอะไรอีกบ้างครับอาจารย์แยกแยะใช่ไหมครับจับใจความสำคัญพฤติกรรมนี้สามารถที่จะวัดได้ถ้าสมมุติอาจารย์มีข้อความให้เขาแล้วก็ให้เขาให้นักเรียนเนี่ยลองบอกว่าใจความสำคัญของข้อความนี้คืออะไรมีอะไรครับอาจารย์นำความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับมีคำว่าตัดสินใจแก้ปัญหาอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่เด็กสามารถแสดงออกและเราสามารถที่จะลองวัดได้ว่าเขามีความเข้าใจหรือเปล่านะครับมีมารยาทมีนิสัยรักการอ่านอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกทีนี้คำถามถัดมาอาจารย์คิดว่าพฤติกรรมใดที่สามารถใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบวัดได้พฤติกรรมใดที่ไม่สามารถใช้ข้อสอบเลือกตอบวัดได้ครับอ่านออกเสียงใช้ข้อสอบเลือกตอบวัดครับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กนักเรียนก็ทำข้อสอบไปในห้องเรียนแล้วอาจารย์จะให้เด็กอ่านออกเสียงอย่างไรเพราะฉะนั้นจากมาตรฐานการเรียนรู้ประโยคอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกองในเป็นทำนองสนอเหมาะที่จะใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบไหมครับไม่เหมาะต้องใช้วิธีการวัดแบบอื่นถูกไหมครับอาจารย์โอเคอะไรที่สามารถใช้ได้ครับอาจารย์อธิบายใช่ไหมครับอธิบายเรามีประโยคให้เรามีคำให้ลองดูซิว่าในกขคงนี้มันมีความหมายยังไงอธิบายอะไรอีกครับแยกแยะข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงเราก็สร้างข้อสอบเพื่อให้เด็กแยกได้ว่าอะไรข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นจับใจความสำคัญถูกใช่ไหมครับก็สรุปจากข้อความนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาเรามีสถานการณ์มาให้ลองสิเราเธอจะเลือกวิธีการอย่างไรสมอย่างนี้เป็นต้นมีมารยาทมีนิสัยรักการอ่านวัดได้ไหมครับมันก็พอได้แต่มันก็กำกึ่งระหว่างเป็นการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางข้อที่สามารถใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบวัดได้บางอันก็วัดไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องมืออื่นนะครับอาจารย์ถัดมาอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับบอกแนวทางการเลือกรับประทานให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพตัวชีวัดใหม่ล่าสุดพฤติกรรมใดที่เด็กแสดงออกให้คุณครูเห็นครับบอกคำเดียวใช่ไหมครับบอกครูมาคำเดียวเธอมีแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรก็คือมีคำว่าบอกแค่นั้นนะครับที่เหลือเป็นอะไรครับอาจารย์เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหาหรือเป็นแนวคิดที่นักเรียนจะต้องเข้าใจแต่พฤติกรรมที่เราจะวัดก็คือคำว่าบอกได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดถูกไหมครับอาจารย์บวกเลขลบคูณหารไม่เกินหลักพันอาจารย์พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกได้คืออะไรครับบวกลบเลขคูณหารเลขไม่เกินพันคณิตศาสตร์เราสามารถใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบวัดได้ไหมครับได้ถูกไหมครับก็คือมีโจทย์ข้อสอบมาแล้วก็ให้เขาคิดในใจแล้วก็เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องก็แสดงว่าเขามีความสามารถในการบวกอย่างนี้เป็นต้นวิชาภาษาล่ะครับอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ผมสักตัวชี้วัดมีไหมครับท่านไหนครับสอนภาษาอังกฤษมีไหมครับภาษาญี่ปุ่น
ありがとうございます。

อะไรดีครับอาจารย์ที่คิดว่าสามารถใช้ข้อสอบระลึกตอบวัดได้มีไหมครับยากเลยครับอัตนัยทั้งหมดเลยอ๋อเพราะเหตุใดครับอาจารย์ถึงเลือกอัตนัยทำไมถึงไม่ใช้เลือกตอบสร้างประโยชน์ด้วยตัวเองเหมาะสมกว่าใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อสอบเลือกตอบก็ไม่จำเป็นต้องใช้ในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ถูกไหมครับอาจารย์พออาจารย์วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยตัวชี้วัดได้นะครับเราก็จะรู้ระดับพฤติกรรมของที่ต้องการวัดและก็กรอบเนื้อหาที่อาจารย์จะวัดมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเช่นคำว่าอธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยในของคำประโยคข้อความสำนวนโวหารจากเรื่องที่อ่านระดับพฤติกรรมในคำว่าอธิบายได้เนี่ยเป็นความรู้ความจำความเข้าใจหรือการนำไปใช้การวิเคราะห์การประเมินค่าหรือการสร้างสรรค์ครับอาจารย์อธิบายได้ครับเข้าใจใช่ไหมครับระดับที่นักเรียนต้องมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นระดับพฤติกรรมที่อาจารย์จะมานำมาสร้างเป็นข้อสอบก็คือเด็กนักเรียนต้องมีความเข้าใจนะครับกรอบเนื้อหาก็คือมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ออกมาเป็นข้อนะครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์บอกแนวทางในการเลือกรับประทานให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพใช่ไหมครับระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดบอกเนี่ยบอกได้เนี่ยความรู้ความจำความเข้าใจหรือนำไปใช้วิเคราะห์หรือว่าสร้างสรรค์ครับบอกได้บอกแนวทางได้เคยเรียนมาแบบนี้บอกได้ระดับไหนครับต่ำสุดเลยก็คือจำได้ก็เอามาบอกครูใช่ไหมครับก็เป็นอาจจะตั้งแต่ความรู้ความจำนะครับอันนี้ขั้นต่ำสุดเลยก็ได้นะครับอาจารย์เพราะว่าเด็กอาจจะเรียนรู้ในหนังสือเรียนหรือพ่อแม่เล่าให้ฟังแล้วเขาจำได้เขาก็จะมาบอกให้คุณครูอันนี้ก็คือระดับต่ำสุดเป็นความรู้ความจำนะครับแต่ถ้าอาจารย์ให้สถานการณ์ใหม่แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ในสถานการณ์นั้นๆน่ะแทนที่จะเป็นรู้จำคำข้อสอบข้อนั้นอาจจะสร้างเพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียนแทนนะครับรู้จำเนี่ยเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะครับกรอบเนื้อหาก็คือเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารให้ปลอดภัยต่อสุขภาพคือลักษณะนี้คือการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผมคิดว่าอาจารย์ทุกท่านทำอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ได้ทำแบบนี้ไหมครับท่านใดที่ทำไม่ใช่แบบรูปแบบนี้ก็ได้ครับอาจารย์แต่ได้ทำในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแล้วก็ดูว่าพฤติกรรมที่จะวัดคืออะไรแล้วก็เนื้อหาที่จะวัดคืออะไรท่านได้ทำลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์ยกมือครับท่านใดไม่ได้ทำครับยกมือท่านที่ไม่ได้ยกมือคือไม่กล้าตอบเพราะอะไรครับผมน่ากลัวไม่กล้าตอบเพราะว่าไม่แน่ใจใช่ไหมอาจารย์ไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับก็คือนี่คือลักษณะการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละตัวนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์จะทำเป็นชุดข้อสอบ1ชุดมาตรฐานการเรียนรู้ของอาจารย์ก็จะอันที่1 2 3กรอบเนื้อหาว่ายังไงนะครับระดับพฤติกรรมจำนวนข้อที่ต้องการนะครับกี่ข้อรูปแบบการวัดผลเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตอบเขียนตอบปฏิบัติจิตวิสัยแล้วแต่นะครับอันนี้ถ้าอาจารย์คิดว่าชุดข้อสอบข้อนั้นควรจะเป็นเลือกตอบทั้งหมดนะครับก็ให้ทำลักษณะเป็นตารางออกมาจะไม่ใช่ตารางในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับอาจารย์เพียงให้มันมีลักษณะที่

การคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์ก็ได้ครับอาจารย์แต่มันก็ค่อนข้างที่จะสูงที่จะใช้แบบเลือกตอบหรือจะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ได้หรือออกแบบเทคโนโลยีนะครับแล้วแต่ก็จะเป็นชุดข้อสอบของอาจารย์อันนี้คือลักษณะตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ความจำน่ะมีคำกริยาในตัวชี้วัดไหนที่เขาบอกว่ารู้จำยกตัวอย่างนะครับคำกริยาที่บ่งบอกถ้าเป็นตัวชี้วัดก็อย่างเช่นบอกชี้บรรยายจับคู่แยกประเภทให้ความนิยามให้ความหมายให้คำจำกัดความเหล่านี้ก็คือรู้จำสิ่งเหล่านั้นมาตอบเรื่องที่เด็กนักเรียนต้องสามารถทำได้เมื่อเราใช้ข้อสอบในระดับรู้จำก็คืออย่างเช่นบอกชื่อคนได้ชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของชื่อวันเวลาเหตุการณ์บุคคลสถานที่อันนี้คือระดับที่ต่ำที่สุดเลยนะครับความรู้ของนักเรียนลำดับขั้นแนวโน้มประเภทเกณฑ์วิธีทฤษฎีและก็ความสัมพันธ์อันนี้ก็คือสิ่งที่เรื่องที่นักเรียนสามารถที่จะกระทำให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นความรู้ความจำนะครับเพราะฉะนั้นการวัดประเมินวัดผลว่าเด็กจำชื่อได้ไหมจำวันได้ไหมจำเวลาได้ไหมจำเหตุการณ์ได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นข้อสอบในระดับรู้จำนะครับบอกข้อเท็จจริงเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านอันนี้ก็คือรู้จำอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้าวอันนี้ผมจะขอจริงๆมันก็มีเอกสารที่สามารถอ่านได้หลากหลายสำนักนะครับซึ่งอาจารย์สามารถไปหาอ่านได้ทั่วไปนะครับอาจารย์ว่าพฤติกรรมที่นักเรียนจะเกิดความรู้ความจำแล้วก็คำกริยาที่เขาใช้มันมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมันซ้อนเหลื่อมกันอยู่บ้างนะครับเราต้องมานั่งค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรแกะทีละประเด็นถึงจะแยกออกจากกันได้นะครับต่อไปถ้าในระดับความเข้าใจใช่ไหมครับอะไรที่เป็นคำศัพท์ในตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่บอกว่าเนี่ยเด็กเขาตั้งใจที่จะให้ความมาตรฐานนั้นเขาตั้งใจว่าต้องวัดความเข้าใจของนักเรียนอย่างเช่นคำกริยาที่บ่งบอกการกระทำในตัวชี้วัดหรือในมาตรฐานการเรียนรู้เช่นแปลความหมายเปลี่ยนรูปแบบใช้คำพูดของตนเองในการอธิบายหรือในการบรรยายนะครับบอกความแตกต่างของสิ่งต่างๆหรือสิ่งนั้นๆบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เป็นต้นนะครับบอกความคล้ายความเหมือนบอกขยายคำพูดของตนเองอย่างนี้เป็นต้นก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือคำกริยาที่บ่งบอกว่าเป็นวัดพฤติกรรมในระดับความเข้าใจนะครับอาจารย์เรื่องที่ส่วนใหญ่ที่เป็นข้อสอบที่เราสามารถนำมาสร้างเป็นข้อสอบได้อย่างเช่นให้นักเรียนอธิบายความหมายของคำเหตุการณ์เรื่องราวสัญลักษณ์นิยามคำพูดความสัมพันธ์ความน่าจะเป็นหรือหลักการนะครับของสิ่งต่างๆนะครับวิชาใด ก็ได้นะครับอาจารย์เอามาเติมด้านหลังก็ได้ความหมายของ อย่างเช่นวัสดุอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเขาเข้าใจเขาอธิบายได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองบรรยายให้ครูฟังหน่อยว่าในอดีตสมัยร.4มาที่ประจวบท่านมาเสด็จมาแล้วก็ค้นพบอะไรบ้างนักเรียนก็จะเล่าเป็นคำพูดของตนเองอย่างเงี้ยถ้าถูกต้องมันก็แสดงถึงความเข้าใจของเรื่องประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถคำนวณค่าใหม่ได้สามารถสาธิตสามารถสร้างสามารถทำหรือเลือกหรือแสดงหรือการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏอาจจะปรากฏอยู่ในตัวชี้วัดนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ลองวิเคราะห์ตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้เสร็จก็ดูว่าคำเหล่านี้มันน่าจะอยู่ในขั้นพฤติกรรมที่เรียกว่าการนำไปใช้นะครับแล้วก็เรื่องที่จะวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักการนะครับในการแยกสารอย่างเช่นผมสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนอธิบายหลักการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของ

เหลวที่ไม่ละลายซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นอธิบายหลักการได้นะครับแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างได้นี่ก็ถือว่าเขาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีคำถามไหมครับอาจารย์นะครับใน1ชุดข้อสอบก็จะต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับอาจารย์ระดับรู้จำเป็นระดับข้อสอบที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายยากขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือความเข้าใจและยากไปอีกก็คือการนำไปใช้ยากขึ้นไปอีกวัดอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นข้อสอบวัดความรู้จำครับอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ในตอนเช้าด้านซ้ายมือคือทิศใดกอไก่ทิศใต้ขอไข่ทิศเหนือคอควายทิศตะวันออกงองูทิศตะวันตกทิศไหนครับอาจารย์ความจำหรือความเข้าใจครับมันเป็นความเข้าใจเพราะเราต้องนั่งเอ๊ะมันต้องอยู่ทางด้านไหนแต่ถ้าอาจารย์ถามแบบนี้จำได้ทันทีโอ้ยมันต้องเหนือเป็นความรู้ความจำได้แต่พอเราต้องนั่งคิดแล้วก็สร้างจินตนาการของเราอ่ะแสดงว่าเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนไหนครับทิศเหนือถูกไหมครับอาจารย์เหนือสิ อันนี้ยังเถียงกันไม่จบ เหนือครับอาจารย์เหนืออย่างเช่นรู้จำกล่องลูกบาศก์ประกอบด้วยผิวด้านนอกที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปกี่รูปครับถ้าเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์ตอบได้ทันทีไหมครับได้ทันทีเพราะอยู่ในชีวิตอยู่ในการสอนประจำแต่ถ้าครูที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยต้องประมวลความรู้ก่อนเพื่อทำความเข้าใจคำว่ากล่องลูกบาศก์ผิวด้านนอกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคยเขาอาจจะเป็นแค่ความรู้ความจำอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ระดับต่ำสุดก็คือถือว่าเป็นความรู้ความจำนั่นเองสรุปเต๋าประกอบด้วยผิวด้านนอกที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมกี่รูป6รูปเหมือนกันเด็กคนหนึ่งที่บ้านชอบนับเลขกับเด็กคนหนึ่งไม่เคยเจอลูกเต๋าเลยเด็กคนไหนจะตอบคำตอบนี้ได้เร็วกว่ากันครับเด็กที่พ่อชอบนับเลขการใช้คำที่เป็นกลางก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กทุกคนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเขาก็เลยใช้คำว่ากล่องลูกบาศก์แทนที่จะใช้คำว่าลูกเต๋าจะนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นในการออกข้อสอบการเลือกใช้คำในคำถามก็สำคัญอาจารย์อาจจะบอกว่าแท้งน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เด็กบางคนไม่เคยเจอแท้งเลยอย่างไรเนี้ยคือมันเป็นคำที่เด็กนักเรียนเข้าใจได้ง่ายนะครับวิธีการออกข้อสอบก็ต้องคำนึงถึงคำศัพท์ที่ใช้ด้วยนะครับความเข้าใจพฤติกรรมความเข้าใจก็อธิบายความรู้ได้ด้วยตนเองก็คือใช้คำพูดของตนเองมาเล่าให้คนอื่นฟังนะครับว่าเขาเข้าใจในเรื่องที่เขาเล่านะครับจำแนกความรู้ที่ได้เมื่อปรากฏอยู่ในสถานการณ์ใหม่นะครับก็บอกได้ว่าสิ่งที่เอาไปที่ความรู้ไปอธิบายในปรากฏการณ์ที่เขาเจอใหม่ๆนะครับแปลความรู้จากสัญลักษณ์หนึ่งเป็นสู่สัญลักษณ์หนึ่งได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แสดงว่าเด็กนักเรียนมีความเข้าใจอย่างเช่นภาพแสดงแสงดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบผิวโลกเป็นดังนี้แกนโลกนะครับเป็นเส้นยาวๆแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ำตาลนี่คือโลกนะครับจุด A B C คือคนที่ยืนอยู่บนผิวโลกนะครับเป็นจุดที่อยู่บนผิวโลกจากภาพตำแหน่งใดบนโลกที่ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดแสงอาทิตย์มาจากด้านนี้ไปด้านนี้ A B C หรือ D ครับอาจารย์อะไรนะครับใครว่า A ครับยกมือครับ D dog เหรออาจารย์เพราะเหตุใดครับ D dog หันเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดอาจารย์ดูจุดอันไหนใกล้ดวงอาทิตย์ใกล้แสงอาทิตย์มากที่สุดครับ Sea Cat ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วมันก็อยู่ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมครับมันก็ควรจะได้รับแสงมากที่สุดข้อสอบข้อนี้น่าจะเป็นข้อ C คือคอควายนะครับอาจารย์แต่ดีก็มีโอกาสเป็น

ไปได้นะครับแต่ว่าน้อยกว่า C นะครับคณิตศาสตร์ครับอาจารย์คณิตศาสตร์ต้องเติมจำนวนใดในสี่เหลี่ยมจึงทำให้75หาร100เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี้หาร4เป็นจริงก็คือกอไก่3ถูกไหมอาจารย์อย่างนี้เป็นการวัดความเข้าใจของนักเรียนนะครับวิธีการเทียบตัวเลขทางคณิตศาสตร์ลักษณะของข้อสอบเป็นการโทษครับที่เป็นพฤติกรรมความรู้ที่นำไปใช้นะครับนำความรู้ไปใช้ก็คือข้อสอบจะต้องสร้างสถานการณ์ใหม่ให้นักเรียนไม่เหมือนสถานการณ์เดิมที่อยู่ในตำราหรือสถานการณ์ที่คุณครูเคยสอนนักเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนำความรู้มาอธิบายหรือแก้ปัญหานะครับก็จะใช้ความสามารถในที่เขาเรียกว่าในระดับการนำความรู้ความทักษะต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับผมนำเสนอแค่3ระดับเพราะว่าข้อสอบแบบเลือกตอบเนี่ยอาจจะสามารถสร้างได้เหมาะสมใน3ระดับนี้มากกว่าระดับอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าระดับวิเคราะห์ประเมินค่าแล้วก็สร้างสรรค์จะทำไม่ได้นะครับอาจารย์ทำได้เหมือนกันนะครับแต่3ระดับนี้ค่อนข้างที่จะสามารถที่จะสร้างข้อสอบหรือเลือกตอบเพื่อให้ถึงพฤติกรรมของนักเรียนได้นะครับก็จะมีอยู่3ลักษณะนะครับอย่างเช่นข้อสอบวิทยาศาสตร์อีกข้อนึงนะครับการกระทำใดเป็นการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกต้องก็จะเป็นตัวเลือกการทำสวนถางป่าเพื่อปลูกต้นไม้ใหญ่ตัดต้นไม้ที่ตายแล้วมาทำฟืนปลูกต้นไม้เฉพาะพันธุ์ที่หายากเอาอันไหนดีครับอาจารย์ขอควายเพราะอะไรครับเพราะมันตายแล้วก็คือเราใช้ทรัพยากรแบบไหนครับถูกต้องแล้วก็ประหยัดใช่ไหมครับใช้แล้วคุ้มค่าก็คือเอาที่มันตายแล้วมาใช้ประโยชน์นะครับก็จะเป็นข้อขอควายปลูกต้นไม้เฉพาะพันธุ์ที่หายากก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับข้อสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ในตัวอย่างข้อสอบอันนี้ก็คือถ้าแถบกระดาษกว้าง2เซนติเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด50ตารางเซนติเมตรดังภาพจากภาพถ้าแบ่งแถบกระดาษเป็น5ส่วนเท่ากันแต่ละแผ่นจะมีพื้นที่เท่าใดความยาวกี่เซนติเมตรกระดาษแต่ละแผ่นจะมีความยาวกี่เซนติเมตรคือความกว้างของกระดาษ2ใช่ไหมครับความยาวเท่าไหร่ครับ5ถูกไหมครับอาจารย์ก็คือกอไก่เป็นข้อที่ถูกอย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือลักษณะของข้อสอบแบบที่เรียกว่าการนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์หรือเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆที่เราไม่อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนจะต้องนำความรู้มาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับมาถึงสไลด์นี้อาจารย์มีคำถามไหมครับนั่งเงียบนี่คือกี่โมงแล้วครับอาจารย์บ่าย 2:20 ปกติเบรกกี่โมงครับ 14:30 บ่าย 2:20 14:30อาจารย์รีบไปไหนครับบ้านไกลเหรอครับอาจารย์ผมก็ไกลครับผมอยู่กรุงเทพมีคำถามไหมครับอาจารย์อาจจะเป็นลักษณะของการบรรยายให้เหมือนอาจารย์เข้าใจคร่าวๆว่าสามารถออกข้อสอบแบบเลือกตอบได้ตามระดับ
ของ

0: พฤติกรรมของนักเรียนเมื่อวิเคราะห์จากตัวชี้วัดมานะครับสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบคำถามของผมคือถ้าอาจารย์จะออกข้อสอบ1ข้อนะครับอาจารย์คิดว่าสิ่งที่รู้สึกมันเป็นความยากที่สุดของอาจารย์คืออะไรครับข้อสอบแบบเลือกตอบ1ข้ออะไรครับอาจารย์ยากที่สุดอะไรนะครับ
1: หาตัวลวง
0: หาตัวลวงยากใช่ไหมครับถัดไปคืออะไรครับอาจารย์กลุ่มนี้ความเข้าใจยากความเข้าใจของใครครับอาจารย์สัญญาของเด็กยากใช่ไหมครับเข้าใจยากเข้าใจเด็กตีความได้หลากหลายอย่างใช่ไหมครับหาตัวลวงยากเด็กตีความได้หลายอย่างตีความคิดไม่เป็นอาจารย์คิดว่าเด็กคิดไม่เป็นใช่ไหมครับหรือว่ายังไงฮะคิดไม่เป็นเพราะอะไรครับถึงว่าคิดว่าเด็กคิดไม่เป็นตีโจทย์ปัญหาได้ยากใช่ไหมครับอ้าวเราจะมาดูกันว่าเราสามารถที่จะทำให้เด็กตีโจทย์ปัญหาแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นรวมถึงการสร้างตัวลวงอย่างไรให้เหมาะสมนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับอาจารย์ขอเวลาอีก10นาทีผมจะเดี๋ยวจะไปเบรกนะครับจะได้กลับมาอย่างสดชื่นมีอยู่หลักๆ ก็คือ1คืออะไรครับสถานการณ์2ก็คือคำถาม3คืออะไรครับตัวเลือกนะครับจะก็จะมีตัวเลือกที่ถูกแล้วก็ตัวเลือกที่ผิดหรือเราเรียกว่าตัวลวงนะครับเราจะมาดูว่าอาจารย์จะสร้างสถานการณ์อย่างไรให้เหมาะสมสร้างคำถามอย่างไรให้เหมาะสมสร้างตัวเลือกอย่างไรให้เหมาะสมสร้างตัวลวงอย่างไรให้ดีนะครับลวงและหลอกได้ดีใช่หรือเปล่าลวงและหลอกเด็กได้เยี่ยมเลยอย่างนี้ทำยังไงนะครับเราจะใช้คำว่าหลอกเด็กได้เนี่ยได้ไหมนะครับแล้วเราจะลวงยังไงให้เหมาะสมนะครับสถานการณ์ในข้อสอบทำอย่างไรที่จะเหมาะสมและก็ดีนะครับใช้คำถามยังไงให้เหมาะสมและก็ดีตัวเลือกอย่างไรให้เหมาะสมและก็ดีเรามาดูวิธีการสร้างนะครับสถานการณ์ในข้อสอบอาจจะเป็นอยู่ในรูปของข้อความก็ได้นะครับอาจารย์กราฟตารางนะครับแผนภูมิต่างๆสถานการณ์เป็นสิ่งที่อาจารย์สามารถที่จะสร้างขึ้นมานะครับสถานการณ์ที่กล่าวถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นตารางกราฟข้อมูลแผนภูมิต่างๆอาจารย์คิดว่ามันควรคำว่าดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับแล้วก็เหมาะสมข้อมูลที่ได้มาควรจะคิดในใจคิดนึกขึ้นมาแล้วเอามาใช้เลยได้ไหมครับอาจารย์หรือว่าข้อมูลนั้นต้องมีที่ไปที่มาต้องมีแหล่งที่มาแบบไหนดีครับควรจะมีแหล่งที่มาใช่ไหมอาจารย์ข้อมูลไม่ใช่คิดอยากนึกถึงตัวเลขอะไรก็ใส่เข้ามาในสถานการณ์ได้แบบนั้นดีไหมครับอาจจะไม่ดีนะครับไม่ดีในแง่ที่ว่ามันไม่เป็นจริงนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่กล่าวถึงเนี่ยก็ควรจะเป็นจริงในชีวิตจริงหรือว่าเป็นข้อมูลจริงที่มีจริงอยู่ในชีวิตของนักเรียนหรือว่าเป็นข้อมูลที่นำมาจากแหล่งอ้างอิงต่างๆสถานการณ์ในข้อสอบที่สำคัญนะครับหลักการมี3ข้อใหญ่ๆครับอาจารย์1คำศัพท์ต้องเหมาะสมกับผู้เรียนนะครับอาจารย์ใช้ศัพท์อย่าให้มันยากมากนะครับ2ต้องมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้อย่าออกนอกเรื่องออกนอกมาตรฐานนะครับสถานการณ์ไปคนละเรื่องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก็ไม่ได้นะครับต้องอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันต้องพอที่จะให้นักเรียนนำข้อมูลไปตอบคำถามมี3หลักการใหญ่ๆนะครับสถานการณ์ยาวเฟื้อย

แต่ถามหนึ่งข้อดีไหมครับมีใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ออกเองใช่ไหมอาจารย์เจอที่ไหนครับข้อสอบโอเน็ตใช่ไหมครับอาจารย์คิดว่าถ้าจะแก้โอเน็ตอาจารย์เสนอเขายังไงครับไม่รู้ไม่จะแก้ยังไงไม่พูดดีกว่าผมยังไม่เห็นนะอาจารย์เดี๋ยวถ้าเห็นเดี๋ยวจะมาช่วยวิเคราะห์นะครับสถานการณ์มีความให้ข้อมูลต้องพอนะครับที่จะตอบคำถามของนักเรียนได้3ประเด็นเรามาดูสถานการณ์ที่1สมมุติว่ามีข้อสอบข้อ1น้อยหน่าขี่รถไปโรงเรียนในตอนเช้าและเมื่อพักเที่ยงน้อยหน่าซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารและดื่มน้ำที่แช่เย็นด้วยคำถามคือตอนกลางวันของน้อยหน่าได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างสถานการณ์อาจารย์สถานการณ์เป็นยังไงครับถ้ามาตรฐานเขาพูดถึงสารอาหารแล้วก็อาหารเอาตรงใช่ไหมแล้วก็คำศัพท์ยากไหมก็ไม่ยากอะไรที่มันเป็นปัญหาเมื่อกี้หลักการของเรามี3ข้อคือ1คืออะไรนะครับ1คือคำศัพท์ที่ใช้ไม่ยากเกินไปกับผู้สอบ2ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ถ้าข้อสอบข้อนี้เขาพูดถึงสารอาหารและอาหารก็ตรงใช่ไหมครับคำศัพท์ที่ใช้ยากไหมครับไม่ยากและอันสุดท้ายคืออะไรครับหลักการข้อมูลพอไหมที่จะตอบคำถามข้อมูลในสถานการณ์พอไหมครับก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารและดื่มน้ำที่แช่เย็นด้วยทำไมถึงคิดว่าพอครับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์

แต่อาจารย์ไม่ใส่อาจารย์ไม่ใส่น้ำมันอาจารย์นี่ใส่น้ำมันพืช มันอาจจะต่างกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้ที่ขาดที่หลักการคือขาดอะไรครับคำศัพท์เขาได้และง่าย2ก็คือตรงกับมาตรฐานการรู้3ข้อมูลเพียงพอไหมครับถ้าจะให้เพียงพอควรทำไงเอ่ยขยายคำว่าก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างให้มันตรงกันใช่ไหมครับแต่ความชอบส่วนบุคคลค่อยว่ากันอีกทีนอกข้อสอบเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปเติมเอาอยากกินอะไรใส่ลงไปแต่ในข้อสอบนี้เรากำหนดให้แบบนี้สมมติเส้นหมี่เนื้อหมูผักบุ้งและกระเทียมเจียวก๋วยเตี๋ยวชามนี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้างและเขามีคำว่าน้อยหนาขี่รถไปโรงเรียนไหมจำเป็นไหมครับอาจารย์เนี่ยไม่จำเป็นเลยเอามาทำอะไรข้อสอบโอเน็ตเป็นอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์นี่คือข้อมูลที่ไม่จำเป็นในการใช้สอบใช้ตอบคำถามน้อยหนาขี่รถไปตอนเช้าใส่มาเพื่ออะไรมันไม่จำเป็นในการนำมาตอบคำถามแล้วก็เอาออกได้เลยครับอาจารย์เขาก็เลยเปลี่ยนสถานการณ์แล้วก็ได้ตีความได้เหมือนกันนะครับเอามาตอบคำถามได้เหมือนกันถ้าใช้ข้อสอบโอนิตชุดนี้ต้องไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนี่คือคำว่ายุติธรรมแล้วมันจะยุติธรรมอย่างไรสถานการณ์ในข้อสอบต้องไม่ให้ลวงด้วยภาษาเพื่อให้เข้าใจผิดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าการลวงแบบทำให้ผู้สอบคนนักเรียนหรือผู้สอบเข้าใจผิดไปโดยไม่จำเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนะครับอันนี้คือสถานการณ์ลองมาดูว่าข้อสอบที่ยุติธรรมแก่ผู้สอบทุกคนหรือไม่ยุติธรรมมีลักษณะเป็นยังไงอาจารย์ดูสถานการณ์นี้ระยะเป็นห้องเรียนของอาจารย์ที่เด็กทุกคนภูมิหลังใกล้เคียงกันก็ออกข้อสอบในท้องถิ่นของเขาได้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นข้อสอบที่ต้องใช้เยอะๆคนเยอะๆเกี่ยวข้องโดยภูมิหลังแตกต่างกันก็จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นนี้จะแก้ยังไงดีครับอาจารย์มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับดีขึ้นนะครับอาจารย์สถานการณ์ที่หนึ่งไปไหนแล้วไม่ยุติธรรมนะครับข้อที่2นี่ยุติธรรมต่างข้อเนี่ยข้อมูลคนละชุดหรือถ้าเป็นข้อสอบชุดเดียวกันก็ต้องมีข้อย่อยในหัวข้อนั้นๆข้อนั้นๆให้ชัดเจนนะครับเพียงพอในการเลือกคำตอบนะครับเขียนคำถามในรูปประโยคที่สมบูรณ์นะครับเขาแค่อยากถามว่าอะตอมของทองคํา197มีจำนวนนิวตอนเท่าใดประโยคด้านหน้านี้เอาออกได้มั้ยครับได้เลยถูกไหมครับอาจารย์คือมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ไม่ได้เอามาใช้ในการตอบคำถามก็ตัดออกนะครับตรงนี้ครับอาจารย์คิดว่าข้อสอบแบบเลือกตอบตัวเลือกที่ดีนะครับวิธีการคิดตัวเลือกที่ดีหรือว่าการสร้างตัวเลือกที่ดีควรจะมีหลักการหรือมีวิธีการยังไงครับอาจารย์คืออะไรนะครับข้อที่ถูกต้องชัดเจน3คืออะไรครับเดาได้ยากเดาได้ยากคือมีความยากพอสมควรเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนข้อ4คืออะไรนะครับอะไรนะครับอาจารย์ยุติธรรมกับเด็กหมายถึงว่าตัวข้อสอบเป็นกลางใช่ไหมครับโอเคครับแล้วไม่ชี้นำใช่ไหมครับคำที่ใช้คำศัพท์ที่ใช้ไม่ชี้นำคำตอบที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีอะไรอีกครับความยาวของตัวเลือกควรจะใกล้เคียงกันหรือว่าต่างกันมากครับอาจารย์ความยาวก็ควรจะที่จะใกล้เคียงกันใช่ไหมครับ

ช้ภาษาที่ง่ายเข้าใจง่ายและชัดเจนมีอะไรอีกครับอาจารย์ภาษาง่ายชัดเจนครับแล้วมีจำนวนตัวเลือกที่เหมาะสมถ้าตัวเลือกน้อยเกินไปเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่มีเด็กโตขึ้นเนี่ยนะครับโอกาสที่ข้อสอบเราจะไม่ดีคืออะไรครับอาจารย์ถ้าตัวเลือกน้อยอย่างเช่นม.ต้นใช้ตัวเลือก3ตัวเลือกอย่างนี้เหมาะไหมครับโอกาสถูกจาก 100% ถ้า3ตัวเลือกก็หาร3ใช่ไหมก็คือประมาณ 33% ก็อาจจะเดาได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับผมเคยมีประสบการณ์ออกข้อสอบตอนที่เป็นสอนที่อยู่โรงเรียนสาธิตตอนสอนโรงเรียนม.4 วิชาเคมีครับอาจารย์มีข้อหนึ่งครั้งแรกที่ออกข้อสอบผมจำได้ออกข้อสอบจบหน่วยข้อสอบชุดแรกที่ผมออกแล้วก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูอาจารย์ครูพี่เลี้ยงดูเสร็จอาจารย์วันชัยเอาไปดูครูดูแล้วก็โอเคนะไม่มีปัญหาหรอกอะไรเงี้ยอาจารย์ก็คงจะดูแบบคร่าวๆอะไรประมาณนี้ครับมาล่วงหน้านะครับก็เป็นประสบการณ์ที่อาจที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ในชีวิตความเป็นนักศึกษาฝึกสอนตอนนั้นก็โอ้มาเล่าให้รุ่นน้องฟังต้องระมัดระวังในการออกข้อสอบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีครั้งหนึ่งผมสอนอยู่ดีๆสอนเรื่องสารอ้าวก็น้ำผสมเกลือไงป่าวๆครับอาจารย์น้ำเกลือที่ใช้ในโรงพยาบาลที่ให้คนป่วยเด็กก็ตอบกลับมาให้คนป่วยผมก็อ้าวก็น้ำผสมน้ำตาลตอบไปโดยที่ความเข้าใจตัวเองว่าคิดว่าเป็นน้ำผสมน้ำตาลเฉยๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็กลับไปห้องก็ไปนั่งคิดเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยอะไรผมก็ไปค้นปากว่าคำว่าน้ำเกลือโอ้โหมีตั้งหลายประเภทอาจารย์BANK แล้ว OK แบงค์ที่เป็นวัฒนธรรมก่อนแล้วก็ KOK ใช่ไหมครับอาจารย์ก็วงกลับมาวันชัยแบงค์ตอนอันแรกนี้คือแปลว่าธนาคารลงท้ายด้วยตัว G ไม่ใช่ตัว K อันนี้คือวิธีการประเมินผลของครูเขาเรียกว่าถ้าครูให้ฟีดแบคทันทีเราก็จะจำได้วิธีมีวิธีการสอนที่หลากหลายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือก็เป็นอะไรที่น่าเรียนรู้ครับอาจารย์ครับลักษณะข้อสอบแบบเลือกตอบกับมาเรื่องของเราครับผมพาไปไหนไม่รู้

0: Yes.
1: Like you and me, we emit carbon dioxide. So how does this escape from the room? It escapes from windows, doors, and ventilators. Now we're going to measure the dimensions of this room that are length, breadth, and height. And we're going to measure the dimensions of the windows, doors, and ventilators. Then we will subtract these calculations from the dimensions of the room.
2: Spaghetti cans, soup jars, and the plastic and soda bottles. Remember, composting food waste for the garden helps returning valuable nutrients to the soil. Remember, the more you recycle, the less waste goes to the landfill.
3: Let us together!
4: Is the science and the argument that they put.
5: Initially, when they were thinking of a movie, they got excited. And I thought that they are getting deviated from the topic. Okay, so there was the issue of mine. I wanted them to come back to the science. I wanted to know that what is the consumption of electricity they are going to have. Students, and if this is your future, if you don't work right now, Earth is going to sink.
4: Nidhi, you worked together, didn't you?
6: Yes.
7: What kind of levels changes happened in our school? And I think even the fact that it permeated down to my management. Because I remember that when the children came up to me and they all rushed to me and they said, you know, the worst place that has these carbon emissions is your computer room, ma'am.
6: Yeah.
7: And I said, don't tell me. I thought it was the...
8: It's going accordingly. We're not letting people burn the leaves that causes pollution. We're not letting that happen in our school. That is why we want you to help us make this kind of become a revolution and let other schools also follow. Because schools also, like our computer lab got all renovated. So it is a measure from our side how we are doing it and how we could set an example for others to do the same.
9: By baking.
5: Of course, not only faith, what I can say that the kind of confidence they have gained, it has helped in learning and teaching process also. Okay, it was not only a one-side teaching, there is teacher to students, it was in a both ways. And not only both ways, the elder ones really went back.
10: The beginning with the little animated footprints. So. Right. How did you go about doing that?
11: We took a white snapshot of the board, and the next thing I had to do was get the footprint right.
10: That's great.
11: I had my friend Sahil drawing the footprint, and then we just took a snapshot of it.
10: That has the same kind of look.
11: Saves you the headache.
10: Which is great.
11: Yeah. Thanks a lot.
4: Do you really believe it makes a difference just with a couple of people switching off lights or fans or planting a tree?
12: If you look at this, if I sort of switch them...
13: ซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลามีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับ

เดลต้าเอ็กซ์ส่วนเดลต้าทีซึ่งเดลต้าเอ็กซ์ก็คือค่าการกระจับนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้มีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก a ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็ให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับเป็นด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาข้อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเอง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
2: ผมช่วยหรือเปล่า
3: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
1: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไร
3: ยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
1: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
3: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มา
2: ถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
3: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
3: นี่ไงแม่ทักแชทคนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่ม
3: ีด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
3: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
1: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดี .th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
3: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่8อยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์

0: จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกคุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
2: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
2: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่

0: สุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00
4: กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับ
5: อันตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของ x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นcos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับนะครับก็จะเป็น1 2 sin 45นะครับจะเป็น square root 2ส่วน2นั่นเองครับน้องๆนะครับต้องการหามุม cos 60องศานะครับ cos คือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็น square root 1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เลยก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยไพส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณไพส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับทันกันดูนะครับแทน15ไพส่วน4คูณด้วยไซน์19ไพส่วน6คูณด้วยโคเซก29ไพส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15ไพส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15ไพส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4ไพลบด้วยไพส่วน4มันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนไพส่วน4ไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์นะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2มิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ
6: วันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
7: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
8: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
9: เอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ

0: ใช่สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
1: เก่งจังเลยสีเมือง
2: ปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
3: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
1: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
4: เด็กๆ ก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท
3: ์ไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
0: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
2: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
0: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
1: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆอุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอบพยพรูปภาพล่ะเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
3: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
0: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
2: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านก็
4: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
1: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูบเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอบพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็อีรับ
3: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
2: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อนเพื่อน
0: มีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ

0: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1: ป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดแล้วทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ใน A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A Union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่โดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า P เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นแบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2ครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่า IPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: อนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
2: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอา

0: ไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกสนุกระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
2: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
2: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
0: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
1: ก็เปรียบกับดาบผมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆเห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมา
2: คือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้ว
4: น้ำมาน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดงคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีเด้อ
1: หอสวยจังเลยค่ะปู
2: ่ตอนพระ
1: หอหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
3: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูก

0: เล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
1: โห
2: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: ศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: Fantastic. I think the way Nyla's used it in terms of Key Stage 4 is brilliant, because I had it more pitched at younger children. So well done, Nyla.
1: Great. Well, Alan, going back then to secondary RE, though, do you think this is a good resource?
2: There's interesting things about this programme and things that slightly concern me. I mean, looking at this particular page that Nyla's brought up, it's great that it worked very well, but I think if you're asking a child to do this on their own, it's a bit too up and atom, cartoonish. The resources are great, but the actual interface...
1: Great stuff. How much information do you get on each of them?
0: Oh, there's vast amounts. Let's take something which perhaps people are very weak about in the classroom, which is Buddhism, which many teachers feel very insecure about. So if we had a look at Buddhism, you can see straight away there's this vast variety of resource. But there's an overview, there are facts on Buddhism, so there's a sort of synopsis.
2: Then the pictures are the best images I think I've ever seen on one of these sites.
1: Well, I'm sorry to say that's all we've got time for today, but just to recap, the three resources that Paul recommended were Exploring Marriage with Newsdesk from Damaris, Global Gang from Christian A.
3: หนึ่ง สื่อการเรียนการสอน อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา
4: ที่ใช้จัดแสดงตามตารางนะคะ หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตซ์แรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2การนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกัน จำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ซีเล็กแทน10ยกกำลัง2กิโลสัญลักษณ์ k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตร ในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึง มีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขไนยสำคัญและไนยสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขไนยสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วย หลักการนับเลขไนยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขไนยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขไนยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขไนยสำคัญของจำนวนเต็มจะเป็นเลขไนยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขไนยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัว เลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น 1.02

20มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทาง2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีหัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมจะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alphaเท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos theta ค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบกัน
1: โดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
0: 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: In 2004, Lyndhurst Primary School in Oldham started a sports captain program based on a similar scheme

0: คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซน
0: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ

10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือ2บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่ม

ต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบหาขนาดของ R จากสูตรr เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเล
0: ได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการอบรมด้วยวิธีประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์หลักสูตร Establishing a Culture of Achievement โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท Assistant to the Director of the Regional English Language Office of the US Embassy to give an opening remarks please
1: สวัสดีค่ะคุณโสพลเนศสุวรรณ Executive Vice President Operation National Service Area Office 3 Associate Professor นราพรจันโอชา Vice Chair Distance Learning Foundation and our Honored Teacher Trainer Dr. Marty Anderson Speaking on behalf of the Director Mr. Damon Anderson Regional English Language Office US Embassy Bangkok who is now in

0: Cambodia taking care of the visit of the U.S. Secretary of State Clinton in Cambodia. We would like to extend our gratitude for the kind cooperation of the Royal Thai Digital Learning Foundation, TOT Public Company, Wang Klai Kung Won School, Hua Hin, and Rajapachanukras School in Narathiwat, the regional community of ASEAN. This teacher training program, establishing a culture of achievement to literacies in the ELT or English language teaching classroom, will be of great importance. A culture of achievement will require our citizens to be critical thinkers. Not just
1: now invite Mr. Sopon Nesawan, Acting Vice President, TOT Public Company Limited, to give an opening remarks. ค่ะเชิญค่ะคุณสุพล
2: รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนหรือระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมเนื่องจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมระดับชาติที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอบรมครั้งนี้ได้เชื่อมต่อสัญญาณกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้ในอาชีพของทุกท่านได้ดีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณค่ะท่านโสพล May now invite Mr. Vivat Roy Sukun Deputy Director Narathiwat Primary Educational Service Area 3 Narathiwat to give an opening remarks เรียนเชิญอาจารย์วิวัฒน์ Roy Sukun ได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะ
3: ครับเรียนผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านกับผมนายวิวัฒน์โดยสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต3ในฐานะผู้แทนโรงเรียนในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและบริษัท TOT จำกัดมหาชนที่ได้คัดเลือกให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางของการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์พุทธศักราช2555ถึง2556ในหลักสูตรที่1อันหนึ่งเนื่องเป็นการสนองพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการปรับปรุงวิธีการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูใน
1: Ning Foundation and the Regional English Language Office of the US Embassy with general support of TOT Public Company Limited Wang Klai Kung Won School and Rajapachanukras 39 School Narathiwat I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the DTS Embassy who could not possibly be here today. Thanks to Dr. Margie Anderson and Ajahn Sharon Sanchez regarding academic contribution. My thanks also go to the staff of TOT, GLF Hua Hin for their technical support and to all moderators in all three sites.อาจารย์อุสมะนราธิวาสอาจารย์วารีและอาจารย์แอนดี้โรงเรียนวังไกลกังวลสกูลหัวหิน and associate professor เฉลียวศรีพิบูลชน who is here at the Bangkok site I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching May I now on behalf of คุณขวัญแก้ววัชโรชัย the
4: chair Many people are here and I look at our other sites I'm so delighted to welcome a new group of students.

0: Can you believe it? Can you believe there was a time when there weren't these phones? So this New London group is really talking about how these new literacies are going to influence the way, are already influenced.
1: ตรงไหนนะคะลงตรงไหนนะคะแล้วก็แม้กระทั่งว่าขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็คือ literacy ทั้งนั้นเพราะนั้น literacy ไม่ใช่แค่การรู้อ่านออกเขียนได้อย่างเดียวนะคะรู้ทักษะอื่นๆด้วยในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งนะคะในการดำรงชีวิตซึ่งก็อาจารย์ก็พูดถึง New London Group นะคะลอนดอนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในอังกฤษนะคะลอนดอนนี้อยู่ที่นิวแฮมป์เชียร์ที่อเมริกานะคะ New London Group นี่เขาก็ฟอร์มกลุ่มกันขึ้นมาแล้วเขาก็พูดถึงคอนเซปต์นี้นะคะmulti literacy นะคะว่าเป็นวิธีการใหม่นะคะที่เราจะต้องเรียนรู้มีความสามารถหลากหลายมีหลากหลายทักษะในการที่จะทำความเข้าใจนะคะโลกทำความเข้าใจสถานการณ์ทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ
0: โอเค thank you so perhaps we want to do a little bit more translation today I think it's a good idea alrighty so we chose in planning this series to use this term culture of achievement to you why we're talking about it but I'm going to put the question back to you what do you think is a culture of achievement and why would this be important for your studentsespecially now. As Kunina mentioned, we're always keeping in mind that we're heading towards ASEAN 2015. So why is this important for your students? I'd like you again to chat with a partner for just a couple of minutes, and then we're going to start in Hua Hin to hear some of their comments on what is a culture of achievement, and then we'll go off to Narashiwat and hear from them as well.Okay, so just take a minute to brainstorm with your partner, and then we'll start in Hua Hin.
1: ค่ะก็คำถามที่สองนะคะที่อยากให้อาจารย์คุยกันกับเพื่อนอาจารย์ข้างๆนะคะคือ culture of achievement นี่คืออะไรในความคิดของอาจารย์นะคะอาจารย์ลองเดาดูนะคะค่ะแล้วทำไมถึงได้สำคัญสำหรับผู้เรียนค่ะ

0: a comment before we move into this question of multiliteracies a little bit further, and that is that oftentimes I've heard, and perhaps you have as well, how important English is going to be in the ASEAN community as the language that we're going to be using between countries in order to communicate. And sometimes you hear people saying, oh, we're competing. If our students don't speak English, they're not going to win the competition. Other countries are going to do better. They're going to take our jobs. And so it can look more like a kind of a competition where English is the tool. But we want to look at English as being a tool, but for better purposes, not for competition, but for harmony and greater success for everybody. So I just wanted to add that piece.
1: กลางที่เราจะใช้นี่ก็คงจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแต่ว่าจะมาที่ย้ำว่าไม่ใช่เพื่อการแข่งขันกันว่าใครจะดีกว่าใครนะคะต้องการใช้ภาษาอังกฤษนะคะในประชาคมอาเซียนนี่น่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะสร้างทุกสิ่งนะคะของทุกประเทศในประชาคมเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จร่วมกันค่ะ
0: Which is one of the literacies, and if you Google or do a search for multiracy, probably the top thing that's going to come up will be this explanation that comes from Wikipedia. Remember, in the past, those of you who've been here before, we've looked at Wikipedia as a place where we can find out information. This series of slides that I have that I'm showing right now come from the Wikipedia description of multiliteracies. And it comes from this new London group as they're trying to describe, I'm not going to date myself, but for some of us, it's been quite remarkable if we think about how much change there's been since we were school age. It's mind-boggling. To observe that children who are maybe 2 years old, 3 years old, they're kind of a knowledge or literacy. So we have big changes because of technology, globalization, immigration. People are not staying in the same country their whole life many times, or maybe studying abroad, etc. So the root of this idea of multiliteracies is the idea that shouldn't the way students learn in school also change? Does it feel appropriate to keep doing the same thing that we used to do in school?
1: ค่ะอาจารย์มาที่ก็นำเสนอนะคะความหมายของ multiliteracies นะคะจากวิกิพีเดียนะคะซึ่งก็สรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะเกิดขึ้นในโลกนะคะเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยก็เล็กลงทุกทีนะคะโดยเฉพาะความเจริญความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเด็กเล็กๆอายุ 2-3 ขวบก็ใช้เมาส์เป็นแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการเดินทางนะคะซึ่งง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การย้ายถิ่นที่อยู่นะคะ immigration นะคะก็มีเยอะขึ้นนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าShouldn't the way students learn in school be changed? นะคะว่าการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนนี้ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะคะเพื่อให้รองรับนะคะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะ
0: This is a very provocative question, actually, because teachers, including myself, tend to teach the way that we were taught had discussion.But we did not, at that point, have the ability to use internet or to send a text message to somebody to ask them a question or to follow somebody on Twitter, right? So these are all new ways of understanding things. The new London group, gestural. How many of you in your English classes find yourself teaching gestures that are typically done by speakers of English?Or imitating the way I use a lot of gestures because that's the way I talk. Maybe you're, you know, imitating that as a way of exploring how you're speaking English. And the idea of multimodality then, that things can come from many different aspects.

0: and not just one sole thing. So not only just the textbook, but maybe many other elements. Go ahead.
1: ค่ะก็อาจารย์ก็อธิบายนะคะถึงความหมายของ multiliteracy นะคะว่าภาษาอังกฤษที่เราสอนเนี่ยนะคะทางนิวลอนดอนกรุ๊ปเนี่ยก็แนะนำว่านะคะควรจะสอนโดยวิธีการที่หลากหลายนะคะเป็นวิธีการใหม่ๆนะคะและช่วงนะคะก็คือวิธีการที่สิ่งต่างๆเนี่ยถูกจัดวางนะคะอาจจะเป็นภาพของห้องภาพของสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะการจัดลำดับของสิ่งของนะคะของอะไรนะคะแล้วก็เจสชัวร์นะคะก็คือการสอนโดยใช้ท่าทางนะคะบางท่านก็คงจะทราบนะคะว่าบางทีภาษาเนี่ยก็จะมีการออกท่าทางนะคะสื่อผ่านท่าทางด้วยบางทีอาจจะไม่ต้องพูดนะคะท่าทางก็บอกได้นะคะสื่ออารมณ์สื่อความหมายได้แล้วก็มัลติโมดัลก็คือ การที่นำเสนอนะคะการที่การแสดงออกโดยผ่านวิธีการ
0: not only one way but many ways so that we are choosing as teachers to really change the way that we teach to incorporate many different kindsof activity and therefore many different kinds of literacy. Here's some of the other words and just in a moment you're going to have a chance to just review. So these are some of the things that this group felt needed to be present in a classroom. The idea of situated practice. Really this means doing something with a context around it. So rather than asking students just to practice saying, hello, how are you, in Phnom Penh,How are you going to say that? Or you're meeting your grandmother. How would you say that? Versus you're running into your friend on the street. So the idea of making sure that practice happens within a context so that it has a situation in which it happens. The idea of overt instruction framing refers to the idea of social issues, critical thinking around real social issues, that you put things in a frame, that you say, this is important because this is the circumstance we're talking about. Democracy, for example, is a very abstract concept. But the minute you put it into the context of a country, an organization, an election like we're having in the United States, suddenly it becomes, democracy becomes not abstract, it becomes very real.And something that we can think about carefully. And the idea that all of these things will ultimately transform practice. What this means is we as teachers are constantly evolving. If I'm teaching the same way I taught 20 years ago, maybe even using the same worksheet, this is not transformed. This is I'm doing something out of habit rather than really thinking about how to do it.
1: ค่ะอาจารย์ก็ได้อธิบายต่อนะคะว่าการเรียนการสอนนะคะในแบบใหม่นะคะควรจะมีการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้หลากหลายวิธีนะคะในการเรียนรู้แล้วก็ในการสอนด้วยนะคะอย่างเช่นอาจารย์อธิบายถึงคำว่า situated practice นะคะก็คืออย่างสมมติว่าเราให้ที่เมื่อก่อนเราเรียกเดลค่ะหรือว่า practice เนี่ยเราให้เด็กเนี่ยฝึกภาษาไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะก็คือต้องสร้างสถานการณ์ให้เขาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดพบญาติผู้ใหญ่นะคะควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะหรือว่าถ้าพบเพื่อนควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าให้ฝึก hello good morning ไปเฉยๆโดยที่ไม่มีสถานการณ์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นคำว่า overt instruction ก็หมายถึงการที่ครูก็สอนนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็ฟังนะคะแล้วก็ซึมซับเอานะคะเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีที่ตรงไปตรงมาธรรมดานะคะก็ต้องผสมผสาน

นะคะอันนั้นก็น่าจะเป็นแบบเก่าที่เราก็สอนมาตามปกตินะคะส่วน critical framing นะคะก็คือไอเดียของการที่นำ social issues นะคะนำสิ่งที่หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะรอบตัวนะคะของผู้เรียนเนี่ยเข้ามานะคะอย่างเช่นหัวข้อต่างๆอย่างเช่นเรื่องประชาธิปไตยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสามารถที่จะนำมาให้นักเรียนเนี่ยเป็นฐานการนะคะเพื่อที่จะฝึกภาษาได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ transform practice ก็คืออาจารย์ก็บอกว่าถ้าเผื่อว่า เราใช้วิธีเดิมของเรานะคะใช้ชีทที่เราใช้เมื่อ10ปีก่อนนะคะอันนั้นก็ไม่ transform แน่ๆนะคะก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งผู้ที่เป็นครูและทั้งผู้ที่เป็นผู้เรียนด้วยค่ะ

0: moment, read symbols. Read meaning that might not be in the sense of reading a text. Remember back to the example of what did you have to read to get here? So this idea of I needed to know how the SkyTrain system, things in multiple ways to be able to actually understand the world around them from a critical perspective so that they can hopefully engage in the world and make positive changes. We want our students to be active in the world. But in order to be active, they have to understand how the world works. So multiliteracy really is asking for this kind of understanding. I'm going to let Ajahn Narpourne do a little summary of that. And then I'd like you to turn to your partner on the page that has a list of key vocabulary and just check with each other that you understand what the words mean. And feel free to use Thai language if that's easier. That's fine. And then we'll have finally given like a backdrop about multiliteracies and we'll actually get into the rest of the meat for today.
1: ค่ะสำหรับคำอธิบายในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยนะคะควรจะนำประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะมาใช้ด้วยนะคะในการที่จะอาจารย์บอกในการสร้างความหมายนะคะในสิ่งใหม่นะคะคือนำถ้าภาษาเดิมของเราคือสกิม่าใช่ไหมคะที่ว่านำสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มานะคะมาใช้กับสิ่งที่เราเรียนหัวข้อนะคะของการอบรมครั้งที่ผ่านมาของเรานะคะซึ่งการทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะเป็นสิ่งซึ่งควรจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นในผู้เรียนนะคะก็ในทำนองเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวมาคิดวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันในสิ่งที่เขาเรียนในปัจจุบันนะก็จะมาให้เขาสร้างความหมายแล้วก็ทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะส่วน semiotic literacy practice นะคะก็หมายถึงการที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะอ่านหรือว่าทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์นะคะหรือว่าการสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นเท็กซ์เป็นตัวหนังสือเสมอไปนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็refer ถึงที่ยกตัวอย่างกันเมื่อกี้ตอนต้นนะคะที่ว่าอาจารย์จะมาถึงสถานที่อบรมเนี่ยอาจารย์จะต้องเรียนรู้ต้องรู้ทักษะมีทักษะมีความสามารถอะไรบ้างนะคะอย่างในกรุงเทพก็คือการอาจจะเช่นการขึ้นรถไฟฟ้านะคะการดูแผนที่นะคะการขึ้นลิฟต์เป็นต้นนะคะในหัวหินแล้วก็ที่นราธิวาสไม่ทราบมีทักษะอะไรบ้างนะคะที่จำเป็นที่อาจารย์จะมาถึงที่สถานที่อบรมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะแชร์ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าซึ่งถ้าเผื่อว่านักเรียนนี่สามารถที่จะนำประสบมีส่วนร่วมนะคะในสถานการณ์ในโลกในชีวิตแล้วก็มีความอะไรฮะกระตือรือร้นนะคะแอคทีฟขึ้นในการเรียนรู้ค่ะแทนที่จะเรียนอะไรที่แห้งๆเฉพาะในหนังสือนะคะค่ะก็เรียนรู้ทักษะหลายต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าในหน้าที่เป็น key vocabulary นะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะเป็นทุกคำที่อาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์มาร์ตี้อาจารย์มาร์ตี้ได้อธิบายแล้วนะคะคำศัพท์ keyword พวกนี้นะคะอาจารย์ลองเช็คดูกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าเข้าใจไหมนะคะแล้วมีคำถามอะไร

0: T on the screen.
1: I'm pretty sure T is correct.
0: T.
1: Yeah. Yeah, the C is incorrect.
0: T.
1: Typo.
0: Yes.
1: Thank you. Anything else? Okay. I guess that's permission to forge ahead. We'll take some time for questions again later. Okay, let's see now. All right, it might feel like it's taken us a long time to get to the overview of this series, but that was intentional on my part because I have a different way of seeing the world. And as you'll hear soon on a video that we're going to watch, people don't necessarily agree. Some people feel like the word literacy shouldn't be used except when we're talking about a book or a newspaper, and others are very comfortable with this idea. Anyway, we have six sessions, and this is going to look familiar to those of you who were here previously, the last session, and assessment and how that plays in the online environment. Because as we know, sometimes we think if they say it on the internet, it must be true. Not necessarily. The third session, which I will be doing, is looking at the gap between cultures, and we'll be looking specifically in the ASEAN realm and how social networking might influence those relationships as a way of thinking about them as a kind of literacy. Then we're going to be doing what we did the last time. So you're going to have an assignment at the end of today that's really going to be due for session four with Shay later in August. So you have more time to think about and get ready. Same thing, the next session, you'll have an assignment that's only due in September. And finally, an assignment that's only due in late September. And Ajahn Shay will be facilitating those. So this will be your opportunity to send in examples of student work, to send in samples of things that you have done, and they will be reviewed in those sessions.
2: ค่ะ อาจารย์ก็ได้กล่าวว่าเราสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการเนี่ยค่ะที่ได้กล่าวไปแล้วคือแนะนำถึงเรื่องmulti literacy นะคะการใช้เทคโนโลยีนะคะคอนเซปต์เรื่องนี้นะคะเราทำความเข้าใจกันในครั้งนี้เสร็จแล้วพอครั้งที่2นะคะวันที่27กรกฎาคมศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะเราก็จะเน้นหัวข้อcritical reading and assessment นะคะ in online work นะคะแล้วก็พอครั้งที่3นะคะวันศุกร์ที่10สิงหานะคะ Bridging the gap between cultures and social networking นะคะก็ culture ซึ่งเราก็จะนำเรื่องอาเซียนเข้ามาตรงนั้นให้มากขึ้นรู้ทักษะนี้อย่างไรนะคะซึ่งทั้ง3เซสชั่นของอาจารย์มาจี้นี่นะคะอาจารย์ก็จะสั่งการบ้านนะคะตอนท้ายเซสชั่นทุกครั้งแล้วก็การบ้านของเซสชั่นแรกนี่นะคะก็จะให้นำกลับมานะคะเป็นฟีดแบ็กสำหรับเซสชั่นที่4ในวันที่24สิงหานะคะซึ่งตอนนั้นจะเป็นอาจารย์เชนะคะเราก็จะมานำกันบ้านนะคะมาดูกันนะคะมานำเสนอกันแล้วก็คุยกันนะคะซักถามสำหรับการบ้านของวันที่27กรกฎาคมก็จะมานำเสนอในวันที่7กันยานะคะการบ้านของวันที่10สิงหาก็จะมานำเสนอในวันที่21กันยานะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับเซสชั่นทั้งหมดมี6เซสชั่นนะคะของชุดนี้ด้วยกันนะคะค่ะอาจารย์เข้าใจนะคะค่ะแล้วก็เราอยากจะให้อาจารย์ลองหลังจากรับฟังนะคะหลังจากได้เรียนรู้จากอาจารย์แล้วเนี่ยก็กลับนำกลับไปใช้นะคะแทรกกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะคือเราไม่ต้องการให้อาจารย์เอากลับไปใช้ทั้ง1ชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์นะคะอาจจะมากเกินไปนะคะอาจจะแค่15นาที20นาทีอาจารย์ลองซิว่าแทรกกิจกรรมอะไรที่จะนำไปสู่การที่ให้ชักจูงนะคะสับสนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน multi literacy ได้นะคะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง

0: already mentioned. What we have found in the past is that by having examples of student work, we make things very concrete. It takes ideas that are sort of maybe difficult to understand, and it makes it very obvious.
1: Yeah, แล้วนักเรียนเขาทำอะไรเขียนอะไรอ่านอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรโครงงานอะไรเนี่ยก็เอากลับมานำเสนอด้วยจะได้แชร์กันระหว่างอาจารย์ทั้งหลายนะคะเพื่อนอาจารย์ในการที่มาอบรมทั้งสามไซต์เพื่อจะได้นำไปเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะ
0: All right, we're going to watch the first of two video clips times. So we see 112, 253.559, that's indicating at what point in the video. What I want you to be doing is jotting notes on your guide. When we stop, you're going to chat with your partner about the ideas as we go through, okay? So feel free to take notes, but the stopping is to give you a chance to double check with your partner in case one of you maybe feels a little bit lost or isn't sure what's happening.
1: Okay.ท่านอาจารย์คะเห็นบนจอนะคะเป็นชีทที่อาจารย์จะต้องใช้ทำงานวันนี้นะคะในหัวข้อขอดูหัวข้อนิดค่ะดึงหัวข้อลงมาว่าจะสิทธิ์มีน

0: be literate in the 21st century นะคะค่ะอาจารย์แล้วก็เราตั้งคำถามเป็นคำถามนำไว้ให้นะคะเผื่ออาจารย์จะได้ดูแล้วตามได้ทันนะคะค่ะก็มีอยู่5คำถามด้วยกันอาจารย์ลองดูนะคะ
1: It just dawns on me it might be helpful to make sure that the questions are understood so do you just want to talk those through so if you look here
0: หลากหลายทักษะที่อาจารย์มาที่พูดถึงเนี่ยแล้วก็คำถามที่สองนะคะแล้วก็ read the world คืออะไรนะคะมีความหมายอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผู้เรียนของเรานักเรียนของเราเนี่ยควรจะเรียนรู้ที่จะ read นะคะซึ่ง read ตัวนี้ฉันไม่อยากแปลว่าอ่านความหมายว่าอะไรนะคะสื่อความว่าอะไรว่าสื่อเนี่ยและเทคโนโลยีนี่มีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็คำถามที่4นะคะแล้วก็ครูในฐานะที่พวกเราเป็นครูเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะคือมีดีมานด์

0: All right, go ahead and chat with your partner about what you think are two or three really important ideas that you heard from the video. And then we will start in, let's start in Narathiwat. We can have them report a couple of things first. Then we'll go to Hua Hin, we'll end up in Bangkok. Okay, so just chat. What's important in this video?
1: ค่ะอาจารย์กรุณาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่าอาจารย์ได้แนวคิดได้หัวข้อได้คอนเซปต์ได้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะคะจากคลิปอันนี้นะคะอาจารย์อาจจะดูคำถามเป็น

แนวทางก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอคำตอบเริ่มจากทางอาจารย์ท่านอาจารย์ที่นราธิวาสเลยนะคะอาจารย์นุสมาช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็ทางหัวหินนะคะอาจารย์วารีช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพค่ะสัก2 นาทีค่ะอาจารย์

0: to help you get started. If you're not sure what to do, you might find some ideas in this book. And I just wanted to, so you've got this link already in your, again, if you Google this, it'll come up and you can find it yourself. And this is just a page, it's a very small slide. Again, you've got it in your own packet. But the idea is that this book also has some concrete kind of solutions and principles that you can draw from in your own work. So it's also part of what's in the book that, again, revisits some of these things that we've already been talking about. The idea that trying to expand our own notion of what is literacy and to begin to think about the various ways that our students are already literate and what they are going to need for the next century. One of my favorite educators is actually from my home state of Vermont, John Dewey, and he commented back long time ago. He said, we have to prepare students for the world that they will live in, not the world that we grew up in. So he's really demanding, as is this whole movement of multi-literacy, that we are really thinking to the future and really looking carefully at what our students will need to have to be part of the culture of achievement, etc. So I'm going to let Ajahn Narpon do a quick summary, and then we're going to watch the other video clip because I want to make sure we have time for that. Sure.
1: สำหรับอันนี้ก็เป็นไอเดียจากหนังสือนะคะ Many Texts Many Voices ซึ่งอาจารย์จะเปิดดูได้นะคะในเว็บไซต์ที่เขียนไว้ให้นะคะสรุปง่ายๆนะคะคอนเซปต์ของหนังสืออย่างที่บอกไม่ใช่เฉพาะการอ่านการเขียนนะคะแล้วก็ social participation นะคะการมีส่วนร่วมของสังคมนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญหมายความว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของสังคมนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะอย่างที่ระบุไว้ในภาษาเราก็ระบุไว้แล้วนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือว่าผู้เรียนนี่ก็ควรจะนำความรู้นะคะ background knowledge ความรู้ของตัวเองเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะประสบการณ์ของตัวเองมาด้วยนะคะพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะเข้ามาประกอบกับการเรียนรู้ของเขานะคะประการที่4ก็คือว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนี่นะคะทำให้เกิดการสื่อสารความสัมพันธ์กันนะคะความร่วมมือกันนะคะมากขึ้นแล้วก็ประการที่5ก็คือว่าโลกเราทุกวันนี้นะคะก็เชื่อมต่อนะคะการมีความสัมพันธ์กันแล้วก็โลกเล็กลงนะคะเพราะว่าด้วยการเทคโนโลยีการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเตรียมนะคะผู้เรียนนะคะให้มีอย่างโดยเฉพาะนะคะ multi literacy นะคะ critical literacy ก็มีความ
0: second time because it's a very short clip it's only about 3 minutes once again you have a guide for it it's what this one here called Alan Luke being contextually literate And I just want to mention that Alan Luke is one of the members of the New London group. So he's really one of the people who originated this idea of multiple literacies. And he continues to be very outspoken. This is just a short clip of him talking about what does it mean to be contextually literate, to understand what's happening in your world. And he's making the case for why we need our students to be able to do this. So again, let's watch the video all the way through, stop for just a minute to jot some notes, and then we watch it a second time, and then you'll discuss in partners, and we'll hear some key points once again. Okay, go ahead, please.
1: This is the clip 2, okay? อาจารย์ดูแล้วก็ดูตัวเวิร์กชีตไปด้วยนะคะแอลันลุคค่ะเขาจะเป็นผู้กล่าวนะคะ
2: The master of teaching which we saw in Singapore and we could see here is the teacher who can weave the

0: what before we wind up?
1: In our opinions, I would like to add more that the most two important elements of critical pedagogy is intellectual depth and connection to the life. I think they should know how to read the world.
2: Hello. We have the problem with the audio can to be intelligent and they can connect their knowledge with their life and to the world.
0: Yes.
2: You.
0: Okay, thank you. Yes. The connection with life. Just to make a note that you have the link in your handout, so if you were not able to hear well, please do take time to go ahead online and listen to it directly, because it's he has a lot of ideas packed into just a few minutes. Maybe I'll let you do a quick summary.
3: ค่ะทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะจากทั้ง3ไซต์ก็เห็นตรงกันนะคะว่าเราควรจะสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะ connect to the world ได้นะคะคือนำทักษะนำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมาผสมผสานนะคะเชื่อมต่อกับการเรียนรู้โลกและชีวิตนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าต้องใช้ความรู้นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันกับสิ่งรอบตัวด้วยค่ะ
0: All right, so I'm just going to end with two assignments. Don't worry, they are not difficult. I would like for next time for you to find out information about your students. And so in particular, what social issues? So if with a critical literacy class, we want to involve real social issues. So what is of concern to your students? So that means hopefully you will take some time in class to ask them and also to find out what you see as being their abilities and what's interesting to them and what are they able to do. Maybe you're going to learn something new about your students. And we will be talking about that in 2 weeks when we come back together. Secondly, for session number 4, so this is later on, remember, this is when Ajahn Shay is here. We will be reading you as we go along. But for that session, we're going to ask you to bring student work that reflects multi-literacies. So you find something that either an assignment that you do that you feel gets the students to demonstrate their abilities. And then you'll be bringing that, and Ajahn Shay will be working with that in session number 4. So could I ask you to summarize those two things? Thank you. What their capacities might be in terms of different forms of literacy that perhaps you don't know about. So it might be technological, something technological, or something that they're using. Yes. Mm-hmm.
3: Thank you. ค่ะสำหรับการบ้านแรกนะคะก็ให้อาจารย์มาที่อยากให้อาจารย์หาข้อมูลจากนักเรียนของอาจารย์นะคะว่าเขาสนใจโซเชียลอิชชูเรื่องอะไรนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ นะคะโดยอาจจะใช้multi literacy นะคะใช้ทักษะต่างๆนะคะทักษะจากซอสต่างๆจากวิธีการต่างๆนะคะในการที่จะหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับโซเชียลอิชชูนั้นๆ นะคะแล้วก็อีกการบ้านหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับเซสชั่นที่4การบ้านแรกนะสำหรับเซสชั่นที่2นะคะคืออีก2อาทิตย์นะคะสำหรับให้นำกลับมาให้อาจารย์มาร์ตี้มาคุยกับอาจารย์มาร์ตี้นะคะว่านักเรียนของท่านสนใจโซเชียลอิชชูเรื่องอะไรนะคะแล้วเขาหาข้อมูลอะไรได้อย่างไรนะคะโดยวิธีการไหนนะคะเกี่ยวกับโซเชียลอิชชูนั้นนะคะค่ะแล้วก็อีกการบ้านหนึ่งก็สำหรับเซสชั่นที่4นะคะอันนั้นใช้เวลามีเวลาค่ะคือว่าอาจารย์ลองกลับไปดูว่ากิจกรรมของอาจารย์นะคะในหนังสือที่แบบเรียนนะคะหรือกิจกรรมที่อาจารย์ทำอยู่แล้วในเลสซั่นแพลนของอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างที่สะท้อนให้เห็นถึง multi literacy คือไม่ใช่เฉพาะการอ่านการเขียนธรรมดานะคะหรือถ้าไม่มีวันนี้อาจารย์ได้รับรู้แล้วนะคะว่า multi literacy คืออะไรทำได้อย่างไรอาจารย์ลองไปเติมในกิจกรรม

0: เดิมของอาจารย์นะคะเติมว่าควรจะสอดแทรกอะไรที่ให้เป็น multi literacy activity นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทำอะไรเสร็จแล้วนำผลงานของนักเรียนชิ้นนั้นนะคะนะคะกลับมานะคะมาส่งนะคะในมานำเสนอในเซสชั่นที่4นะคะเซสชั่นที่4ซึ่งจะส่งตามอีเมลข้างล่างนะคะอีเมลของอาจารย์เชค่ะ share.sanchez@gmail.com นะคะอาจารย์จดไว้ด้วยนะคะค่ะอันนี้สำหรับการบ้านที่2นะคะที่เป็นผลงานของนักเรียนนะคะอาจารย์อาจจะสแกนลงหรือว่าค่ะแล้วก็ส่งมาทางอีเมลเป็น attach file นะคะขอความกรุณานะคะยิ่งส่งมามากยิ่งดีนะคะค่ะ
1: All right thank you so much that brings us to the end of today big full day lots of ideasI'll see you in 2 weeks. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ See you then.
0: ค่ะ ท่านอาจารย์อาจจะต้องอาจจะกลับไปทำความเข้าใจอีกทีนะคะ Multi Literacy นะคะวันนี้เราก็พยายามให้คำอธิบายให้มากที่สุดถ้าอาจารย์ยังสงสัยนะคะอาจารย์อาจจะเปิดGoogle หานะคะมีบทความหลายบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีตัวอย่างแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะนำแฮนด์เอาเพิ่มเติมมานะคะซึ่งมีความชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าอาจารย์คงจะทำการบ้านมาส่งนะคะค่ะเพราะหวังว่าได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อันนี้ก็ collaboration นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของ multi literacy นะคะเราก็เรียนรู้ไปด้วยในขณะที่เราจะนำไปสอนนักเรียนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็พบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกับเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าจุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริก โดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: นักเรียนเขียนคำสะพัดคล้องจองกับคำว่าบ้านใน1นาทีคล้องจองได้เกิน10ใครยกมือขึ้นนี่ใครเกิน15คำอ้าวมี1คนหนูได้กี่คำ16ฟังดูนะคะมีคำว่าอะไรบ้าง
1: กลางงานอ่านทานทาน

0: ก่งมากเลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเรียงอย่างเร็วทุกคนอยากรู้แน่เลยจะเรียงอะไรใครจะเรียงเสร็จก่อน1 2 3ค่ะเปิดเลยค่ะเรียงเลยค่ะช่วยกันเร็วๆสัมผัสตัวที่1อันนี้คือคำสัมผัสของจอกี่พยางค์2พยางค์อย่างนี้ลูกมันก็จะถูกต้องยากไหมคะไม่ยากหัวใจเลยนะคะการเรียนภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะน่าเบื่อต้องทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้เด็กรู้สึกสนุกทำอย่างไรก็ได้ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการเรียนที่น่าเบื่อหน่ายเด็กเนี่ยจะชอบการแข่งขันถ้าเขาไม่แข่งขันเขาจะไม่สนุกบางทีเกมก็เป็นเกมง่ายๆเอาในเนื้อหาบทเรียนเนี่ยค่ะแล้วเมื่อมีเกมปั๊บพอเด็กสนุกเด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นค่ะให้นักเรียนเขียนคำของจองเราจะต่อเมื่อกี้ครูบอก4พยางค์ใช่ไหมเมื่อกี้เราไปที่สอนลูกสอนหลานเขียนต่อเลยค่ะในเวลา3นาทีใครจะได้มากที่สุด1 2 3เริ่มเลยค่ะเอาละค่ะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่านของตัวเองเชิญเลยค่ะออกมาหน้าห้องเลยลูก
1: มารมาประจนคนต้องต่อสู
0: ้นับด้วย
1: สอนสะอาดบ้านไม่ได้ปิดคิดว่าโตขึ้นคืนหัวกันเลย
2: ถ้าอยากให้เขียนฝึกเรียนภาษานำพาความสุขไร้ทุกข์สดใสไม่มีโรคภัยใส่ใจกันเถิดแก้เธอเปิดเอื้อนเป็นเลือดเต็มหลังมารวมพลังออกกำลังกาย
0: อ่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยกลุ่มอะไรหนูเราจะมาดูความไพเราะของบทเพลงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพลงเนี่ยเขาใช้คำคล้องจองอย่างไร

0: สัมผัสมีอะไรลูกสัมผัสนอกกับสัมผัสเก่งมากเลยหนูจะให้เขาโยงอะไรก่อน
1: เอา
0: สัมผัสนอกก่อนสัมผัสในมีคนรออยู่เพลงเนี่ยค่ะทำให้เกิดสุนทรียภาพสุนทรียรสเอาเพลงแทรกเข้าไปในการเรียนรู้ให้เด็กเหมือนกับว่านี่เราไม่ได้เรียนเรื่องยากเลยนะเรามีเพลงที่เราชอบครูให้เลือกเพลงครูขอร้องว่าเป็นเพลงที่ทุกคนควรจะร้องได้เด็กๆก็บอกว่าโอ๊ยเพลงพระคุณที่3เนี่ยเขาเคยเรียนมาในป.5เด็กต้องร้องได้ทุกคนแล้วเด็กก็จำเนื้อได้ด้วยแต่ที่ครูเอาเนื้อมาเพื่อจะเน้นเรื่องคำสัมผัสคล้องจองวรรคต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เพลงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแข่งขันดีไหมคะ
1: ครับโอเคคร
0: ับ เพลงปิดทองหลังพระใครร้องเพลงนี้ลูกใครนั่นพร้อมนะ1 2 3

คราวนี้มาวิเคราะห์เอาได้แม่นยำและเราไปวิเคราะห์เรื่องคำสัมผัสคล้องจองบางอันอาจจะไม่ค่อยคล้องจองเนื่องจากเนื้อหานั้นกำหนดแต่นักเรียนก็สามารถร้องได้ก็เก่งมากค่ะปิดตองหลังพระนี่ครูก็ถามค่ะว่าทำไมชอบเพลงนี้เด็กๆบอกว่าก็ตอนเช้าๆโรงเรียนเราค่ะจะเปิดเพลงให้ฟังหลายหลากรสมากแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่มาเปิดใหม่เด็กๆจะสนใจอะไรใหม่ๆค่ะแล้วพี่แอดแกร้องเพลงนี้เด็กๆจะชอบเขาบอกครูเองว่านอกจากจะได้ประโยชน์แล้วเขาเนี่ยยังจำพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ด้วยไม่มีประโยชน์กับการเรียนสังคมนะคุณครูเขาคิดเป็นก็เลยครูก็เลยเอาตกลงครูต้องทำให้เด็กทุกคนเนี่ยสามารถรู้ให้ได้ว่าคำสัมผัสนั้นมันเป็นอย่างไรตัวสะกดมันเหมือนกันสระอะไรที่เหมือนกันครูต้องทบทวนหมดเลย

0: ตั้งแต่สระทั้งหมด R R E E ตัวสะกดแต่ละแม่แล้วก็วรรณยุกต์แล้วจึงมาสู่คำสะพัดคล้องจอง1พยางค์2พยางค์จนมาถึง4พยางค์เมื่อเด็กได้ฝึกจนชินแล้วเราจึงไปสู่กลอน8ค่ะเพราะกลอน8นั้นที่สัมพันธ์ต้องถูกฉันทลักษณ์เรื่องของการแต่งรูปแบบอะค่ะแผ่นพังสำคัญถ้าไม่ถูกฉันทลักษณ์แล้วมันก็เราถือว่าเราไม่ผ่านจุดประสงค์ค่ะวันนี้เราจะเขียนกลอน8เราสัมผัสนอกสัมผัสในเป็นแล้วตามหลักฉันทลักษณ์ตัวสุดท้ายของวรรคสดับไปสัมผัสตัวที่3ของวรรครับถ้าไม่ได้ไปสัมผัสตัวที่5ก็ไม่ผิดตัวที่ตัวสุดท้ายของวรรครับไปสัมผัสตัวสุดท้ายของวรรครองตัวสุดท้ายของวรรครองสัมผัสตัวที่3ของวรรคทรงหรือตัวที่5ก็ได้ถ้ามี2บทสัมผัสระหว่างบทคือวรรคทรงต้องไปสัมผัสตัวสุดท้ายของวรรครองรับงงในท่องใหม่ที่มีวรรคอะไรบ้างสดับรับให้ถูกหลักของฉันทลักษณ์วันนี้คุณครูก็จะให้แต่งกลอนเอาอ่านใบงานครูสั่งมาให้ทำอะไร
1: ให้เราเรียนรู้ภาพนี้แล้วแต่งกลอน8 1บทตั้งชื่อเอง
0: เชิญเลยค่ะ

0: ความทรงจำของขวัญชิ้นนี้มากกว่าความรักจะปราศจากรักแท้ไม่แปรผันมีความสุขทั่วหน้าทุกคืนวันต่างสุขสันต์คืนวันวาเลนไทน
1: ์พระคุณพ่อแม่มากกว่าของขวัญใดเปรียบมารดาเป็นสายน้ำอันชุ่มชื้นเปรียบบิดาเสมือนผืนดินใหญ่สองพระคุณล้นพ้นเหนือกว่าใครหาสิ่งใดแทนไซส์พ่อแม่เรา
2: โอ้โห
1: ของขวัญปริศนาวันนี้ฉันได้ของขวัญมากมายนั้นมีของหลากหลายชนิดทั้งจานทั้งแหวนจานอยากชวนคิดให้มิดว่าอะไรอยู่ในกล่อง
3: นักเรียนฟังอันนี้แล้วนักเรียนบอกครูที่บกพร่องตรงไหนขอบใจมากลูกนักเรียนว่าตรงไหนคะมันรู้สึกมันแปลกๆไหมวันนี้ฉันได้ของขวัญมากมายคำสุดท้ายของวรรคสดับไม่ควรใช้เสียงสามัญมันจะฟังดูเหมือนไม่เพราะและสัมผัสในมีไหมลูกยังไม่ค่อยมีมันจึงทำให้ไม่ไพเราะวันนี้เราเรียนเลือกคำสัมผัสคล้องจองเพราะนั้นเวลาแข่งขันเราก็ต้องสู้กันด้วยคำคล้องจองขึ้นต้นว่าฉันอยากชนะสี่พยางต่อเลยค่ะฉันอยากชนะผู้หญิงอ่านของผู้ชาย

0: าของที่ผู้ชายอ่านของผู้หญิง
1: ฉันอยากชนะจะพยายามห้ามสิ่งของมานำมาสู้ผู้รู้ผมก็อร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแดงไทยเผ็ดมากจากบุรีรัมย์ตามกันได้ไหม
0: อ
1: ัน
0: นั้นเรียนดูถ้าหมดได้กี่วะนับซิกี่วัก9 11วัคผู้หญิงได้กี่วัค
2: เยอะอ่ะคุ
0: ณใครชนะคะผู้หญิงชนะปรบมือให้ผู้หญิงหน่อยผู้หญิงชนะแล้วค่ะในการเรียนแต่ละบทเนี่ยค่ะเด็กจะต้องรู้จักคำศัพท์ยากคำศัพท์ใหม่คำศัพท์แปลกๆแล้วนอกจากในบทเรียนแล้วเด็กก็ต้องไปหาจากที่อื่นเช่นบางทีอาจจะไปเปิดจากอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างตอนนี้ครูสอนไวยพจน์ของคำคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่หลากคำอย่างคำว่าภูเขาในบรรพตบรรพตาคีรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้ค่ะช่วยให้เด็กเนี่ยมีคำหลากหลายอย่างเขาเลือกมาอย่างเมื่อสักครู่มีคำว่าอัมพรนภาท้องฟ้าอันนี้ก็คือได้มาจากคลังคำศัพท์ที่ครูให้ทำงานนี่แหละค่ะฟังเกณฑ์ก่อนกติกาหนึ่งต้องถูกหลักการแต่งกลอน8สัมผัสถูกต้องสองดูที่เนื้อความความหมายต้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องหัวข้อว่าเมื่อฉันได้ออกทีวี

0: เวลาพอดีนักเรียนดูนะสองฝั่งนี้นักเรียนดูความเรียบร้อยนะนักเรียนว่าของใครเรียบร้อยกว่าเอาความจริงเอาความจริงผู้ชายเรียบร้อยนะคะแต่เราต้องมาดูที่เนื้อหาเราจะอ่านของผู้ชายก่อนเพราะอยู่ทางซ้าย
1: เมื่อ

0: ามาดูภาพรวมเราต้องตัดสินใจกันแล้วค่ะนักเรียนว่าใครนักเรียนผลนี้นักเรียนหญิงก็บอกด้วยผู้ชายชนะใครคิดว่านักเรียนทั้งฝันนักเรียนชายชนะยกมือสิลูกโอ้วันนี้ยุติธรรมมากเก่งมากลูกเอาปรบมือให้เขาหน่อยลูกเก่งมากเลยนะคะคำคล้องจองนี้แหละลูกเป็นที่มาของความงามทางภาษาครูอยากให้เราทุกคนเด็กไทยโดยเฉพาะเด็กโรงเรียนอนุบาลสามเสนป.6 ปีนี้จะเจริญเติบโตในวันต่อไปข้างหน้าหนูๆจะต้องรักภาษาไทยรักษาความเป็นไทยเราช่วยกันรักความเป็นไทยด้วยการใส่ใจในการ
1: แต่ง
0: กลอนจากเดิมอย่างเรื่องร้อยกรองครูสอนภาษาไทยมา30กว่าปีนะคะร้อยกรองแรกๆเราไม่ได้เอาเพลงมาด้วยซ้ำเราไม่ได้เอาเพลงละเราเอาแต่บทร้อยกรองในหนังสือเรียนต่างๆแต่พอมาระยะหลังเด็กรู้สึกว่าพอเอาจากตัวในบทในสุนทรภู่อะไรนี่เด็กก็จะบอกมันรู้สึกเบื่อแต่ถ้าเอาสิ่งที่เขาชอบคือมาปรับกับสมัยใหม่เอาเพลงอะไรแทรกเข้าไปผลออกมาเด็กก็จะทำข้อสอบได้คะแนนดีเหมือนกันแต่เพียงว่าเทคนิคต้องเปลี่ยนมากค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ทันสมัย
1: มีค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะ

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ sx เท่ากับ ux t ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้

สูตร sy เท่ากับ b 0 t บวกเศษหนึ่งส่วน2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่

0: ้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นเกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
0: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
1: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟ

0: และกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบและเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ

ของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่

0: แต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังคือสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะ

ตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลฟทาลินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

นะครับส่วนข้อจำกัดถ้าสมมติว่าเป็นอาจารย์ที่ยังประสบการณ์การสอนยังน้อยอยู่ก็จะใช้เวลาในการออกข้อสอบได้นานนะครับแล้วก็โดยข้อจำกัดของเขานี่การวัดการคิดขั้นสูงจะยากนะครับอย่างเช่นการสังเคราะห์หรือการประเมินค่าเหล่านี้เราก็จะวัดค่อนข้างยากไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับแต่วัดยากและสร้างข้อสอบได้ยากเหมือนกันไม่เหมาะที่จะวัดความคิดสร้างสรรค์และก็ทักษะการแสดงความคิดเห็นเด็กจะการแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นคุณคิดเห็นอย่างไรกับรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดฉบับปัจจุบันนี้การวัดแบบนี้จะใช้ตัวเลือกกขคงได้ไหมครับอาจารย์มันไม่ได้ใช่ไหมครับเด็กต้องแสดงความคิดเห็นเขาต้องบรรยายเป็นคำถามเขียนตอบยาวๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องมีระบบเก็บรักษาข้อสอบที่ดีนะครับรั่วไหลไม่ได้อย่างเช่นข้อสอบ O-NET ข้อสอบระดับชาติก็ต้องมีระบบที่มีความรักษาความปลอดภัยสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างนึงอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอาจารย์แต่ว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูก็คือถ้าเราสร้างได้แล้วเนี่ยมันก็จะตรวจง่ายใช้เวลาน้อยนะครับไม่เสียเวลามากแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็นำไปวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนได้ต่อนะครับขั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบอาจารย์ว่าควรทำยังไงบ้างครับดูตัวชี้วัดใช่ไหมครับง่ายต่อครับดูตัวชี้วัดเสร็จอาจารย์ทำไงครับปกติประชุมร่วมกันในสาระในหมดในชั้นปีใช่ไหมครับแล้วก็

พิจารณาตัวชี้วัดให้น้ำหนักคะแนนก็คือสร้างตารางว่าเราจะให้ตัวชี้วัดนี้กี่ข้อกี่ข้อประมาณนี้ใช่ไหมครับโดยหลักๆครับอาจารย์ก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับ1คือวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวมา2ก็คือเขียนข้อสอบนะครับ3พิจารณาข้อสอบ4ก็คือถ้านำข้อสอบไปใช้แล้วก็ตรวจข้อสอบเป็นรายข้อของข้อสอบนะครับหรืออาจจะตรวจประเมินรอบเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นโดยหลักๆแล้วนะครับก็มี4ขั้นประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการเขียนจะเป็นเขียนรายบุคคลเขียนเดียวๆแล้วค่อยไปคุยกันหรือเขียนเป็นกลุ่มก็ได้นะครับการพิจารณาข้อสอบอาจจะประชุมกันพิจารณานะครับการตรวจคุณภาพรายข้อก็ใช้เครื่องมือทางสติเข้ามาช่วยหรือว่าจะวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนหลักๆเรามาดูครับอาจารย์ว่าคำว่าวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างมาตรฐานการเรียนรู้วิชาไทยครับจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เขากล่าวไว้ว่าผมไม่แน่ใจว่าได้อันนี้คือล่าสุดหรือเปล่านะครับอาจารย์ช่วยกรุณาบอกด้วยนะครับถ้าผิดนะครับก็โหลดมาจากสพท.นะครับเอกสารนี้จบชั้นภาษาที่6มาตรฐานเขาบอกว่าอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอได้ถูกต้องอธิบายความหมายโดยตรงได้ความหมายโดยในของคำประโยคข้อความสำนวนวหารจากเรื่องที่อ่านเข้าใจคำแนะนำคำอธิบายในคู่มือต่างแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านและนำความรู้จากความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับมีมารยาทและนิสัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่านอาจารย์ดูมาตรฐานการเรียนรู้แล้วอาจารย์จะวัดอะไรบ้างครับการวัดโดยใช้ข้อสอบสิ่งสำคัญที่จากมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดนี้เราจำเป็นต้องรู้อะไรครับเราต้องดูว่ามีคำอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องให้เด็กเขาผ่านใช่ไหมครับหรือสามารถทำได้มีความสามารถในคำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคำต่างๆที่กล่าวถึงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์สิ่งที่นักเรียนแสดงออกให้เราเห็นเป็นอะไรนะครับพฤติกรรมใช่ไหมครับคำที่เป็นพฤติกรรมในมาตรฐานของวิชาภาษาไทยเมื่อจบป.6มีอะไรบ้างครับอ่านออกเสียงถูกไหมครับอาจารย์หนึ่งละเขาต้องอ่านออกเสียงแยกแยะอ่านออกเสียงได้ใช่ไหมครับคำว่าอ่านออกเสียงอาจารย์เห็นพฤติกรรมของเด็กไหมครับเห็นใช่ไหมครับอ่านออกเสียงอะไรอีกครับที่สามารถรู้พฤติกรรมของเขาได้อธิบายเยี่ยมมากครับอาจารย์เด็กอธิบายเนี่ยแสดงว่าเขาอาจารย์เห็นอ้าวเล่าให้ครูฟังสิเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์ก็รู้ว่าเขาอธิบายได้อีกอะไรอีกบ้างครับอาจารย์แยกแยะใช่ไหมครับจับใจความสำคัญพฤติกรรมนี้สามารถที่จะวัดได้ถ้าสมมุติอาจารย์มีข้อความให้เขาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยลองบอกว่าใจความสำคัญของข้อความนี้คืออะไรมีอะไรครับอาจารย์นำความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับมีคำว่าตัดสินใจแก้ปัญหาอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่เด็กสามารถแสดงออกและเราสามารถที่จะลองวัดได้ว่าเขามีความเข้าใจหรือเปล่านะครับมีมารยาทมีนิสัยรักการอ่านอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกทีนี้คำถามถัดมาอาจารย์คิดว่าพฤติกรรมใดที่สามารถใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบวัดได้พฤติกรรมใดที่ไม่สามารถใช้ข้อสอบเลือกตอบวัดได้ครับอ่านออกเสียงใช้ข้อสอบเลือกตอบวัดได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กนักเรียนก็ทำข้อสอบไปในห้องเรียนแล้วอาจารย์
จะให้เด็กอ่านออกเสียงอย่างไร

พราะฉะนั้นจากมาตรฐานการเรียนรู้ประโยคอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกองในเป็นทำนองสนอเหมาะที่จะใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบไหมครับไม่เหมาะต้องใช้วิธีการวัดแบบอื่นถูกไหมครับอาจารย์โอเคอะไรที่สามารถใช้ได้ครับอาจารย์อธิบายใช่ไหมครับอธิบายเรามีประโยคให้เรามีคำให้ลองดูซิว่าในกขคงความหมายยังไงอธิบายอะไรอีกครับแยกแยะข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงเราก็สร้างข้อสอบเพื่อให้เด็กแยกได้ว่าอะไรข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นจับใจความสำคัญถูกใช่ไหมครับก็สรุปจากข้อความนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาเรามีสถานการณ์มาให้อาลองสิเราเธอจะเลือกวิธีการอย่างไรสมอย่างนี้เป็นต้นมีมารยาทมีนิสัยรักการอ่านวัดได้ไหมครับมันก็พอได้แต่มันก็กำกึ่งระหว่างเป็นการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางข้อที่สามารถใช้ข้อสอบหรือตอบวัดได้บางอันก็วัดไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องมืออื่นนะครับอาจารย์ถัดมาอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับบอกแนวทางการเลือกรับประทานให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพตัวชีวิตใหม่ล่าสุดพฤติกรรมใดที่เด็กแสดงออกให้คุณครูเห็นครับบอกคำเดียวใช่ไหมครับบอกครูมาคำเดียวเธอมีแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรก็คือมีคำว่าบอกแค่นั้นนะครับที่เหลือเป็นอะไรครับอาจารย์เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหาหรือเป็นแนวคิดที่นักเรียนจะต้องเข้าใจแต่พฤติกรรมที่เราจะวัดก็คือคำว่าบอกได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดถูกไหมครับอาจารย์บวกเลขลบคูณหารไม่เกินหลักพันอาจารย์พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกได้คืออะไรครับบวกลบเลขคูณหารเลขไม่เกินพันคณิตศาสตร์เราสามารถใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบวัดได้ไหมครับได้ถูกไหมครับก็คือมีโจทย์ข้อสอบมาแล้วก็ให้เขาคิดในใจแล้วก็เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องก็แสดงว่าเขามีความสามารถในการบวกอย่างนี้เป็นต้นวิชาภาษาล่ะครับอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ผมสักตัวชี้วัดมีไหมครับท่านไหนครับสอนภาษาอังกฤษมีไหมครับภาษาญี่ปุ่นอะไรเกิดตัวก็สมาอะไรดีครับอาจารย์ที่คิดว่าสามารถใช้ข้อสอบบรรลึกตอบวัดได้มีไหมครับยากเหรอครับอัตนัยทั้งหมดเลยอ๋อเพราะเหตุใดครับอาจารย์ถึงเลือกอัตนัยทำไมถึงไม่ใช้เลือกตอบสร้างประโยชน์ด้วยตัวเองเหมาะสมกว่าใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อสอบเลือกตอบก็ไม่จำเป็นต้องใช้ในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ถูกไหมครับอาจารย์พออาจารย์วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยตัวชี้วัดได้นะครับเราก็จะรู้ระดับพฤติกรรมของที่ต้องการวัดและก็กรอบเนื้อหาที่อาจารย์จะวัดมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเช่นคำว่าอธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยในของคำประโยคข้อความสำนวนวหารจากเรื่องที่อ่านระดับพฤติกรรมในคำว่าอธิบายได้เนี่ยเป็นความรู้ความจำความเข้าใจหรือการนำไปใช้การวิเคราะห์การประเมินค่าหรือการสร้างสรรค์ครับอาจารย์อธิบายได้ครับเข้าใจใช่ไหมครับระดับที่นักเรียนต้องมีความเข้าใจฉะนั้นระดับพฤติกรรมที่อาจารย์จะมานำมาสร้างเป็นข้อสอบก็คือเด็กนักเรียนต้องมีความเข้าใจนะครับกรอบเนื้อหาก็คือมีความหมายโดยตรงของประโยคคำข้อความต่างๆสำนวนวหารแล้วก็ความหมายโดยในของคำประโยคสำนวนข้อความเหล่านี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ออกมาเป็นข้อๆนะครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์บอกแนวทางในการเลือกรับประทานให้ได้สารอาหารครบ

ถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพใช่ไหมครับระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดบอกเนี่ยบอกได้เนี่ยความรู้ความจำความเข้าใจหรือนำไปใช้วิเคราะห์หรือว่าสร้างสรรค์ครับบอกได้บอกแนวทางได้เคยเรียนมาแบบนี้บอกได้ระดับไหนครับต่ำสุดเลยก็คือจำได้ก็เอามาบอกครูใช่ไหมครับก็เป็นอาจจะตั้งแต่ความรู้ความจำนะครับอันนี้ขั้นต่ำสุดเลยก็ได้นะครับอาจารย์เพราะว่าเด็กอาจจะเรียนรู้ในหนังสือเรียนหรือพ่อแม่เล่าให้ฟังแล้วเขาจำได้เขาก็จะมาบอกให้คุณครูอันนี้ก็คือระดับต่ำสุดเป็นความรู้ความจำนะครับแต่ถ้าอาจารย์ให้สถานการณ์ใหม่แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ในสถานการณ์นั้นๆน่ะแทนที่จะเป็นรู้จำคำข้อสอบข้อนั้นอาจจะสร้างเพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียนแทนนะครับรู้จำเนี่ยเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะครับกรอบเนื้อหาก็คือเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารให้ปลอดภัยต่อสุขภาพคือลักษณะนี้คือการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผมคิดว่าอาจารย์ทุกท่านทำอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ได้ทำแบบนี้ไหมครับท่านใดที่ทำไม่ใช่แบบรูปแบบนี้ก็ได้ครับอาจารย์แต่ได้ทำในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแล้วก็ดูว่าพฤติกรรมที่จะวัดคืออะไรแล้วก็เนื้อหาที่จะวัดคืออะไรท่านได้ทำลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์ยกมือครับท่านใดไม่ได้ทำครับยกมือท่านที่ไม่ได้ยกมือคือไม่กล้าตอบเพราะอะไรครับผมน่ากลัว ไม่กล้าตอบเพราะว่าไม่แน่ใจใช่ไหมอาจารย์ไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับก็คือนี่คือลักษณะการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละตัวนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์จะทำเป็นชุดข้อสอบ1ชุดมาตรฐานการเรียนรู้ของอาจารย์ก็จะอันที่1 2 3กรอบเนื้อหาว่ายังไงนะครับระดับพฤติกรรมจำนวนข้อที่ต้องการนะครับกี่ข้อรูปแบบการวัดผลเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตอบเขียนตอบปฏิบัติจิตวิสัยแล้วแต่นะครับอันนี้ถ้าอาจารย์คิดว่าชุดข้อสอบข้อนั้นควรจะเป็นเลือกตอบทั้งหมดนะครับก็ให้ทำลักษณะเป็นตารางออกมาจะไม่ใช่ตารางในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับอาจารย์เพียงแต่ให้มันมีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์เอามาจากมาตรฐานอะไรกรอบเนื้อหาที่จะวัดคืออะไรนะครับระดับพฤติกรรมคือความรู้ความจำเป็นความเข้าใจการนำไปใช้การคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์ก็ได้ครับอาจารย์แต่มันก็ค่อนข้างที่จะสูงที่จะใช้แบบเลือกตอบหรือจะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ได้หรือออกแบบเทคโนโลยีนะครับแล้วแต่ก็จะเป็นชุดข้อสอบของอาจารย์อันนี้คือลักษณะตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้วัดเรามาดูว่าแล้วสิ่งที่บ่งบอกว่าคำว่ารู้จำความรู้ความจำน่ะมีคำกริยาในตัวชี้วัดไหนที่เขาบอกว่ารู้จำยกตัวอย่างนะครับคำกริยาที่บ่งบอกถ้าเป็นตัวชี้วัดก็อย่างเช่นบอกชี้บรรยายจับคู่แยกประเภทให้ความนิยามให้ความหมายให้คำจำกัดความเหล่านี้ก็คือรู้จำสิ่งเหล่านั้นมาตอบเรื่องที่เด็กนักเรียนต้องสามารถทำได้เมื่อเราใช้ข้อสอบในระดับรู้จำก็คืออย่างเช่นบอกชื่อคนได้ชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของชื่อวันเวลาเหตุการณ์บุคคลสถานที่อันนี้คือระดับที่ต่ำที่สุดเลยนะครับความรู้ของนักเรียนลำดับขั้นแนวโน้มประเภทเกณฑ์วิธีทฤษฎีแล้วก็ความสัมพันธ์อันนี้ก็คือสิ่งที่เรื่องที่นักเรียนสามารถที่จะกระทำให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นความรู้ความจำนะครับเพราะฉะนั้นการวัดประเมินวัดผลว่าเด็กจำชื่อได้ไหมจำวันได้ไหมจำเวลาได้ไหมจำเหตุการณ์ได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นข้อสอบในระดับรู้จำนะครับบอกข้อเท็จจริงเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านอันนี้ก็คือรู้จำอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้าว

ันนี้ผมจะขอจริงๆมันก็มีเอกสารที่สามารถอ่านได้หลากหลายสำนักนะครับซึ่งอาจารย์สามารถไปหาอ่านได้ทั่วไปนะครับอาจารย์ว่าพฤติกรรมที่นักเรียนจะเกิดความรู้ความจำแล้วก็คำกริยาที่เขาใช้มันมีอะไรบ้างนี่เป็นต้นนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมันซ้อนเหลื่อมกันอยู่บ้างนะครับเราต้องมานั่งค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรแกะทีละประเด็นถึงจะแยกออกจากกันได้นะครับต่อไปถ้าในระดับความเข้าใจใช่ไหมครับอะไรที่เป็นคำศัพท์ในตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่บอกว่าเนี่ยเด็กเขาตั้งใจที่จะให้ความมาตรฐานนั้นเขาตั้งใจว่าต้องวัดความเข้าใจของนักเรียนอย่างเช่นคำกริยาที่บ่งบอกการกระทำในตัวชี้วัดหรือในมาตรฐานการเรียนรู้เช่นแปลความหมายเปลี่ยนรูปแบบใช้คำพูดของตนเองในการอธิบายหรือในการบรรยายนะครับบอกความแตกต่างของสิ่งต่างๆหรือสิ่งนั้นๆบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เป็นต้นนะครับบอกความคล้ายความเหมือนบอกขยายความจากเดิมสามารถยกตัวอย่างได้นะครับตีความสรุปหรือเรียบเรียงใหม่เป็นคำพูดของตนเองนี้เป็นต้นก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือคำกริยาที่บ่งบอกว่าเป็นวัดพฤติกรรมในระดับความเข้าใจนะครับอาจารย์เรื่องที่ส่วนใหญ่ที่เป็นข้อสอบที่เราสามารถนำมาสร้างเป็นข้อสอบได้อย่างเช่นให้นักเรียนอธิบายความหมายของคำเหตุการณ์เรื่องราวสัญลักษณ์นิยามคำพูดความสัมพันธ์ความน่าจะเป็นหรือหลักการนะครับของสิ่งต่างๆนะครับวิชาใดก็ได้นะครับอาจารย์เอามาเติมด้านหลังก็ได้ความหมายของอย่างเช่นวัสดุอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเขาเข้าใจเขาอธิบายได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองบรรยายให้ครูฟังหน่อยว่าในอดีตสมัยร.4มาที่ประจวบท่านมาเสด็จมาแล้วก็ค้นพบอะไรบ้างนักเรียนก็จะเล่าเป็นคำพูดของตนเองอย่างนี้ถ้าถูกต้องแสดงถึงความเข้าใจของเรื่องประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเป็นระดับสูงขึ้นไปก็คือการนำไปใช้นะครับการนำไปใช้นี่คือเด็กนักเรียนสามารถคำนวณค่าใหม่ได้สามารถสาธิตสามารถสร้างสามารถทำหรือเลือกหรือแสดงหรือการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏอาจจะปรากฏอยู่ในตัวชี้วัดนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ลองวิเคราะห์ตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้เสร็จก็ดูว่าคำเหล่านี้มันน่าจะอยู่ในขั้นพฤติกรรมที่เรียกว่าการนำไปใช้นะครับแล้วก็เรื่องที่จะวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักการนะครับในการแยกสารอย่างเช่นผมสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนอธิบายหลักการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวที่ไม่ละลายซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นอธิบายหลักการได้นะครับแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างได้นี่ก็ถือว่าเขาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีคำถามไหมครับอาจารย์ง่วงแล้วใช่โอเคครับจะไปเรามาดูว่าลักษณะพฤติกรรมด้านความรู้ความจำที่เขาพูดถึงนะครับข้อสอบจะถามให้ระลึกเรื่องราวต่างๆนะครับหรือความรู้ต่างๆอย่างตรงไปตรงมาถามความหมายคำจำกัดความลึกชื่อการอ่านค่าสัญลักษณ์เหมือนที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมความรู้ความจำซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เวลาออกข้อสอบก็จะเป็นลักษณะรู้จำบ้างนะครับใน1ชุดข้อสอบก็จะต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับอาจารย์ระดับรู้จำเป็นระดับข้อสอบที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายยากขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือความเข้าใจและยากไปอีกก็คือการนำไปใช้ยากขึ้นไปอีกคือการวิเคราะห์ยากขึ้นไปอีกคือการประเมินค่าและสุดท้ายเลยคือการสร้างสรรค์ซึ่งข้อสอบแบบเลือกตอบเต็มที่ใน

ระดับประถมอาจจะอยู่ในถึงขั้นแค่นำไปใช้หรือวิเคราะห์ส่วนการสร้างสรรค์ผลงานการประเมินค่าอาจจะใช้วิธีการให้นักเรียนสร้างชิ้นงานให้นักเรียนสร้างบทความของตัวเองขึ้นมาใหม่นั้นอันนั้นก็เป็นวิธีการวัดอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นข้อสอบวัดความรู้จำครับอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ในตอนเช้าด้านซ้ายมือคือทิศใดกอไก่ทิศใต้ขอไข่ทิศเหนือคอควายทิศตะวันออกงองูทิศตะวันตกทิศไหนครับอาจารย์หันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ตอนเช้าด้านซ้ายมือคือทิศใดครับทิศไหนครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นความรู้ความจำทำไมอาจารย์คิดนานจังแสดงว่าและในระดับอาจารย์เป็นความรู้ความจำหรือความเข้าใจครับมันเป็นความเข้าใจเพราะเราต้องนั่งเอ๊ะมันต้องอยู่ทางด้านไหนแต่ถ้าอาจารย์ถามแบบนี้จำได้ทันทีโอ้ยมันต้องเหนือเป็นความรู้ความจำได้แต่พอเราต้องนั่งคิดแล้วก็สร้างจินตนาการของเราอ่ะแสดงว่าเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนก็ไปถึงระดับความเข้าใจได้นะครับอาจารย์อันนี้มันไม่ตายตัวนะครับสรุปคือข้อตอบคือคำตอบคือข้อไหนครับทิศเหนือถูกไหมครับอาจารย์เหนือสิ อันนี้ยังเถียงกันไม่จบเหนือครับอาจารย์เหนืออย่างเช่นรู้จำกล่องลูกบาศก์ประกอบด้วยผิวด้านนอกที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปกี่รูปครับถ้าเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์ตอบได้ทันทีไหมครับได้ทันทีเพราะอยู่ในชีวิตอยู่ในการสอนประจำแต่ถ้าครูที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยต้องประมวลความรู้ก่อนเพื่อทำความเข้าใจคำว่ากล่องลูกบาศก์ผิวด้านนอกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสักพักหนึ่งแล้วค่อยมานั่งนับเป็นถึงระดับไหนครับแทนที่จะเป็นรู้จำเฉยเราต้องทำความเข้าใจกับเรื่องราวก่อนมันก็เป็นระดับความเข้าใจของนักเรียนอีกคนหนึ่งได้แต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนบางคนที่เขามีความรู้มาก่อนแล้วก็คุ้นเคยเขาอาจจะเป็นแค่ความรู้ความจำอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ระดับต่ำสุดก็คือถือว่าเป็นความรู้ความจำนั่นเองสรุปตอบข้อไหนครับสองรูปสี่รูปห้ารูปหกรูปหกรูปใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าผมเปลี่ยนคำว่ากล่องลูกบาศก์ประกอบด้วยผมบอกว่าลูกเต๋าประกอบด้วยผิวด้านนอกที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมกี่รูป6รูปเหมือนกันเด็กคนหนึ่งที่บ้านชอบนับเลขกับเด็กคนหนึ่งไม่เคยเจอลูกเต๋าเลยเด็กคนไหนจะตอบคำตอบนี้ได้เร็วกว่ากันครับเด็กที่พ่อชอบนับเลข คือมีการโยนลูกเต๋าบ่อยๆนะครับเขาก็จะเข้าใจได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการออกข้อสอบการใช้คำที่เป็นกลางก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กทุกคนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเขาก็เลยใช้คำว่ากล่องลูกบาศก์แทนที่จะใช้คำว่าลูกเต๋าจารย์นึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นในการออกข้อสอบการเลือกใช้คำในคำถามก็สำคัญอาจารย์อาจจะบอกว่าแท้งน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เด็กบางคนไม่เคยเจอแท้งเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะนึกนานกว่าคนอื่นบางคนเจอแท้งบ่อยๆเขาก็จะเข้าใจมากกว่าเพราะฉะนั้นคำกลางๆก็คือเป็นกล่องอะไรก็ได้ที่เด็กในชั้นเรียนเขาคุ้นเคยกล่องช็อกกล่องอะไรเนี้ยคือมันเป็นคำที่เด็กนักเรียนเข้าใจได้ง่ายนะครับวิธีการออกข้อสอบก็ต้องคำนึงถึงคำศัพท์ที่ใช้ด้วยนะครับความเข้าใจพฤติกรรมความเข้าใจก็อธิบายความรู้ได้ด้วยตนเองก็คือใช้คำพูดของตนเองมาเล่าให้คนอื่นฟังนะครับไม่ใช่ลอกข้อความมาจากหนังสือเรียนเป๊ะๆนะครับลองไหนลองเล่าให้ครูฟังซิเมื่อวานไปเจออะไรมาเขาจะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้แสดงว่าเขาเข้าใจในเรื่องที่เขาเล่านะครับจำแนกความรู้ที่ได้เมื่อปรากฏอยู่ในสถานการณ์ใหม่นะครับก็บอกได้ว่าสิ่งที่เอาไปที่ความรู้ไปอธิบายในปรากฏการณ์ที่เขาเจอใหม่ๆนะครับแปลความรู้จากสัญลักษณ์หนึ่งเป็นสู่สัญลักษณ์หนึ่งได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แสดงว่าเด็กนักเรียนมีความเข้าใจอย่างเช่นภาพแสดงแสงดวงอาทิตย์
ที่ตกกระทบผิว

รูปเป็นดังนี้แกนโลกนะครับเป็นเส้นยาวๆแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ำตาลนี่คือโลกนะครับจุด A B C D คือคนที่ยืนอยู่บนผิวโลกนะครับเป็นจุดที่อยู่บนผิวโลกจากภาพตำแหน่งใดบนโลกที่ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดแสงอาทิตย์มาจากด้านนี้ไปด้านนี้ A B C หรือ D ครับอาจารย์อะไรนะครับใครว่า A ครับยกมือ B boy ครับยกมือ C cat ครับ D dog ครับอาจารย์ตอบข้อไหนครับ D dog เหรออาจารย์เพราะเหตุใดครับ D dogอ๋อหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดอาจารย์ดูจุดอันไหนใกล้ดวงอาทิตย์ใกล้แสงอาทิตย์มากที่สุดครับ C cat ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วมันก็อยู่ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมครับมันก็ควรจะได้รับแสงมากที่สุดข้อสอบข้อนี้น่าจะเป็นข้อ C คือคอควายนะครับอาจารย์แต่ D ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ว่าน้อยกว่า C นะครับคณิตศาสตร์ครับอาจารย์คณิตศาสตร์ต้องเติมจำนวนใดในสี่เหลี่ยมจึงทำให้75หาร100เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี้หาร4เป็นจริงก็คือกอไก่3ถูกไหมอาจารย์อย่างนี้เป็นการวัดความเข้าใจของนักเรียนนะครับวิธีการเทียบตัวเลขทางคณิตศาสตร์ลักษณะของข้อสอบเป็นการโทษครับที่เป็นพฤติกรรมความรู้ที่นำไปใช้นะครับนำความรู้ไปใช้ก็คือข้อสอบจะต้องสร้างสถานการณ์ใหม่ให้นักเรียนไม่เหมือนสถานการณ์เดิมที่อยู่ในตำราหรือสถานการณ์ที่คุณครูเคยสอนนักเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนำความรู้มาอธิบายหรือแก้ปัญหานะครับก็จะใช้ความสามารถในที่เขาเรียกว่าในระดับการนำความรู้ความทักษะต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับผมนำเสนอแค่3ระดับเพราะว่าข้อสอบแบบเลือกตอบนี่อาจจะสามารถสร้างได้เหมาะสมใน3ระดับนี้มากกว่าระดับอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าระดับวิเคราะห์ประเมินค่าแล้วก็สร้างสรรค์จะทำไม่ได้นะครับอาจารย์ทำได้เหมือนกันนะครับแต่3ระดับนี้ค่อนข้างที่จะสามารถที่จะสร้างข้อสอบหรือเลือกตอบเพื่อให้ถึงพฤติกรรมของนักเรียนได้นะครับก็จะมีอยู่3ลักษณะนะครับอย่างเช่นข้อสอบวิทยาศาสตร์อีกข้อนึงนะครับการกระทำใดเป็นการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกต้องก็จะเป็นตัวเลือกการทำสวนถางป่าเพื่อปลูกต้นไม้ใหญ่ตัดต้นไม้ที่ตายแล้วมาทำฟืนปลูกต้นไม้เฉพาะพันธุ์ที่หายากเอาอันไหนดีครับอาจารย์ขอควายเพราะอะไรครับเพราะมันตายแล้วก็คือเราใช้ทรัพยากรแบบไหนครับถูกต้องแล้วก็ประหยัดใช่ไหมครับใช้แล้วคุ้มค่าก็คือเอาที่มันตายแล้วมาใช้ประโยชน์นะครับก็จะเป็นข้อขอควายปลูกต้นไม้เฉพาะพันธุ์ที่หายากก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับข้อสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ในตัวอย่างข้อสอบอันนี้ก็คือถ้าแถบกระดาษกว้าง2เซนติเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด50ตารางเซนติเมตรดังภาพจากภาพถ้าแบ่งแถบกระดาษเป็น5ส่วนเท่ากันกระดาษแต่ละแผ่นจะมีพื้นที่เท่าใดความยาวกี่เซนติเมตรกระดาษแต่ละแผ่นจะมีความยาวกี่เซนติเมตรคือความกว้างของกระดาษ2ใช่ไหมครับความยาวเท่าไหร่ครับ5ถูกไหมครับอาจารย์ก็คือกอไก่เป็นข้อที่ถูกอย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือลักษณะของข้อสอบแบบที่เรียกว่าการนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์หรือเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆที่เราไม่อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็เป็นพฤติกรรม

0: ที่นักเรียนจะต้องนำความรู้มาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับมาถึงสไลด์นี้อาจารย์มีคำถามไหมครับนั่งเงียบนี่คือกี่โมงแล้วครับอาจารย์บ่าย 2:20 ปกติเบรกกี่โมงครับ 14:30 บ่าย 2:20 14:30 อาจารย์รีบไปไหนครับบ้านไกลเหรอครับอาจารย์ผมก็ไกลครับผมอยู่กรุงเทพมีคำถามไหมครับอาจารย์อาจจะเป็นลักษณะของการบรรยายให้เหมือนอาจารย์เข้าใจคร่าวๆว่าสามารถออกข้อสอบแบบเลือกตอบได้ตามระดับของพฤติกรรมของนักเรียนเมื่อวิเคราะห์จากตัวชี้วัดมานะครับสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบคำถามของผมคือถ้าอาจารย์จะออกข้อสอบ1ข้อนะครับอาจารย์คิดว่าสิ่งที่รู้สึกมันเป็นความยากที่สุดของอาจารย์คืออะไรครับข้อสอบแบบเลือกตอบ1ข้ออะไรครับอาจารย์ยากที่สุดอะไรนะครับ
1: หาตัวลวง
0: หาตัวลวงยากใช่ไหมครับถัดไปคืออะไรครับอาจารย์กลุ่มนี้ความเข้าใจยากความเข้าใจของใครครับอาจารย์สัญญาของเด็กยากใช่ไหมครับเข้าใจยากเข้าใจเด็กตีความได้หลากหลายอย่างใช่ไหมครับหาตัวลวงยากเด็กตีความได้หลายอย่างตีความคิดไม่เป็นอาจารย์คิดว่าเด็กคิดไม่เป็นใช่ไหมครับหรือว่ายังไงฮะคิดไม่เป็นเพราะอะไรครับถึงว่าคิดว่าเด็กคิดไม่เป็นตีโจทย์ปัญหาได้ยากใช่ไหมครับเราจะมาดูกันว่าเราสามารถที่จะทำให้เด็กตีโจทย์ปัญหาแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นรวมถึงการสร้างตัวลวงอย่างไรให้เหมาะสมนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับอาจารย์ขอเวลาอีก10นาทีผมจะเดี๋ยวจะไปเบรกนะครับจะได้กลับมาอย่างสดชื่นดูนะครับอาจารย์ข้อสอบแบบเลือกตอบโครงสร้างของข้อสอบมันก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ1คืออะไรครับสถานการณ์2ก็คือคำถาม3คืออะไรครับตัวเลือกนะครับจะก็จะมีตัวเลือกที่ถูกแล้วก็ตัวเลือกที่ผิดหรือเราเรียกว่าตัวลวงนะครับข้อสอบบางข้ออาจจะมีแค่คำถามโดยไม่มีสถานการณ์ได้มั้ยครับได้นะครับมีคำถามเฉยๆโดยไม่มีสถานการณ์เราจะมาดูว่าอาจารย์จะสร้างสถานการณ์อย่างไรให้เหมาะสมสร้างคำถามอย่างไรให้เหมาะสมสร้างตัวอะไรให้เหมาะสมสร้างตัวลวงอย่างไรให้ดีนะครับลวงและหลอกได้ดีใช่หรือเปล่าลวงและหลอกเด็กได้เยี่ยมเลยอย่างนี้ทำยังไงนะครับเราจะใช้คำว่าหลอกเด็กได้เนี่ยได้ไหมนะครับแล้วเราจะลวงยังไงให้เหมาะสมนะครับสถานการณ์ในข้อสอบทำอย่างไรที่จะเหมาะสมและก็ดีนะครับใช้คำถามยังไงให้เหมาะสมและก็ดีตัวเลือกอย่างไรให้เหมาะสมและก็ดีเรามาดูวิธีการสร้างนะครับสถานการณ์ในข้อสอบอาจจะเป็นอยู่ในรูปของข้อความก็ได้นะครับอาจารย์กราฟตารางนะครับแผนภูมิต่างๆสถานการณ์เป็นสิ่งที่อาจารย์สามารถที่จะสร้างขึ้นมานะครับสถานการณ์ที่กล่าวถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นตารางกราฟข้อมูลแผนภูมิต่างๆอาจารย์คิดว่ามันควรคำว่าดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับแล้วก็เหมาะสมข้อมูลที่ได้มาควรจะคิดในใจคิดนึกขึ้นมาแล้วเอามาใช้เลยได้ไหมครับอาจารย์ หรือว่าข้อมูลนั้นต้องมีที่ไปที่มาต้องมีแหล่งที่มาแบบไหนดีครับควรจะมีแหล่งที่มาใช่ไหมอาจารย์ข้อมูลไม่ใช่คิดอยากนึกถึงตัวเลขอะไรก็ใส่เข้ามาในสถานการณ์ได้แบบนั้นดีไหมครับอาจจะไม่ดีนะครับไม่ดีในแง่ที่ว่ามันไม่เป็นจริงนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่กล่าวถึงเนี่ยก็ควรจะเป็นจริงในชีวิตจริงหรือว่าเป็นข้อมูลจริงที่มีจริงอยู่ในชีวิตของนักเรียนหรือว่าเป็นข้อมูลที่นำมาจากแหล่งอ้างอิงต่างๆสถานการณ์ในข้อสอบที่สำคัญนะครับหลักการมี3ข้อใหญ่ๆครับอาจารย์1คำศัพท์ต้องเหมาะสมกับผู้เรียนนะครับอาจารย์ใช้ศัพท์อย่าให้มันยากมากนะครับ2ต้องมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้อย่าออกนอกเรื่องออกนอกมาตรฐานนะครับสถานการณ์ไปคนละเรื่องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก็ไม่ได้นะครับต้องอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันต้องพอที่จะให้นักเรียนนำข้อมูลไปตอบคำถามมี3หลักการใหญ่ๆนะครับสถานการณ์ยาวเฟื้อยแต่ถาม1ข้อดีมั้ยครับมีใช่มั้ยอาจารย์อาจารย์ออกเองใช่มั้ยอาจารย์เจอที่ไหนครับข้อสอบ O-net ใช่มั้ยครับอาจารย์คิดว่าถ้าจะแก้ O-net อาจารย์เสนอเขายังไงครับไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงไม่พูดดีกว่าผมยังไม่เห็นนะอาจารย์เดี๋ยวถ้าเห็นเดี๋ยวจะมาช่วยวิเคราะห์นะครับสถานการณ์มีความให้ข้อมูลต้องพอนะครับที่จะตอบคำถามของนักเรียนได้3ประเด็นเรามาดูสถานการณ์ที่1สมมุติว่ามีข้อสอบข้อ1น้อยหน่าขี่รถไปโรงเรียนในตอนเช้าและเมื่อพักเที่ยงน้อยหน่าซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารและดื่มน้ำที่แช่เย็นด้วยคำถามคืออาหารกลางวันของน้อยหน่าได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างสถานการณ์อาจารย์สถานการณ์เป็นยังไงครับถ้ามาตรฐานเขาพูดถึงสารอาหารแล้วก็อาหารตรงใช่ไหมแล้วก็คำศัพท์ยากไหมก็ไม่ยากอะไรที่มันเป็นปัญหาเมื่อกี้หลักการของเรามี3ข้อคือ1คืออะไรนะครับ1คือคำศัพท์ที่ใช้ไม่ยากเกินไปกับผู้สอบ2ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ถ้าข้อสอบข้อนี้เขาพูดถึงสารอาหารและอาหารก็ตรงใช่ไหมครับคำศัพท์ที่ใช้ยากไหมครับไม่ยากและอันสุดท้ายคืออะไรครับหลักการข้อมูลพอไหมที่จะตอบคำถามข้อมูลในสถานการณ์พอไหมครับก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารและดื่มน้ำที่แช่เย็นด้วยทำไมถึงคิดว่าพอครับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์สัญลักษณ์ใส่อะไรบ้างครับแป้งเนื้อถั่วงอกผักอาจารย์ท่านใดไม่กินผักอาจารย์ไม่ใส่ถั่วงอกเลยใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ชื่ออะไรนะครับอาจารย์ธัญญาไม่มีถั่วงอกแต่อาจารย์สัญลักษณ์มีถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์สัญลักษณ์กับอาจารย์ธัญญาเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ข้อมูลที่จะนำมาตอบตรงกันไหมไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขคือต้องทำไงครับก๋วยเมย์ไม่ได้ครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์จะใช้ข้อสอบข้อนี้ในหนึ่งห้องเรียนเด็กทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์เมนูมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบไม่เช่นนั้นอาจารย์สัญลักษณ์ก็บอกถ้าผมมีถั่วงอกก็มีคาร์โบไฮเดรตอาจารย์บอกว่าไม่มีถั่วงอกหรือว่าใส่กระเทียมเจียวแต่อาจารย์ไม่ใส่อาจารย์ไม่ใส่น้ำมันอาจารย์ไม่ใส่น้ำมันพืช มันอาจจะต่างกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้ที่ขาดที่หลักการคือขาดอะไรครับคำศัพท์เขาได้แล้วง่าย2ก็คือตรงกับมาตรฐานการรู้3ข้อมูลเพียงพอไหมครับถ้าจะให้เพียงพอควรทำไงเอ่ย ขยายคำว่าก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างให้มันตรงกันใช่ไหมครับแต่ความชอบส่วนบุคคลค่อยว่ากันอีกทีนอกข้อสอบเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปเติมเอาอยากกินอะไรใส่ลงไปแต่ในข้อสอบนี้เรากำหนดให้แบบนี้สมมุติเส้นหมี่เนื้อหมูผักบุ้งและกระเทียมเจียวก๋วยเตี๋ยวชามนี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้างเพื่อที่จะให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการตอบคำถามว่าอาหารกลางวันของนักเรียนและสารอาหารประเภทใดเนี่ยตรงกันและเขามีคำว่าน้อยหนาขี่รถไปโรงเรียนไหมจำเป็นไหมครับอาจารย์เนี่ยไม่จำเป็นเลยเอามาทำอะไรข้อสอบโอเน็ตเป็นอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์นี่คือข้อมูลที่ไม่จำเป็นในการใช้สอบใช้ตอบคำถามน้อยหนาขี่รถเป็นตอนเช้าใส่มาเพื่ออะไรมันไม่จำเป็นในการนำมาตอบคำถามแล้วก็เอาออกได้เลยครับอาจารย์เขาก็เลยเปลี่ยนสถานการณ์แล้วก็คำถามใหม่ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งประกอบด้วยเส้นหมี่เนื้อหมูผักบุ้งและกระเทียมเจียวก๋วยเตี๋ยวชามนี้ประกอบด้วยสารอาหารใดบ้างได้ใจความไหมครับชัดเจนไหมครับสั้นไหมครับสั้นกระชับชัดเจนนี่คือวิธีการสร้างสถานการณ์อะไรที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องเอามานะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ครบตรงกันเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์สัญลักษณ์ก็จะต่างจากอาจารย์ธัญญาอย่างนี้เป็นต้นเด็กนักเรียนก็ได้ตีความได้เหมือนกันนะครับเอามาตอบคำถามได้เหมือนกันถ้าใช้ข้อสอบโอเน็ตชุดนี้ต้องไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนี่คือคำว่ายุติธรรมแล้วมันจะยุติธรรมอย่างไรสถานการณ์ในข้อสอบต้องไม่ให้เด็กนักเรียนที่ประจวบคีรีขันธ์รู้สึกว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่เด็กนักเรียนที่กรุงเทพโอ้อ่านแล้วตอบได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาให้จบอันนี้ก็ได้นะครับไม่ใช่ตัวลวงที่แบบเป็นภาษาลวงด้วยภาษาเพื่อให้เข้าใจผิดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าการลวงแบบทำให้ผู้สอบคนนักเรียนหรือผู้สอบเข้าใจผิดไปโดยไม่จำเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนะครับอันนี้คือสถานการณ์ลองมาดูว่าข้อสอบที่ยุติธรรมแก่ผู้สอบทุกคนหรือไม่ยุติธรรมมีลักษณะเป็นยังไงอาจารย์ดูสถานการณ์นี้ระยะทางจากรถไฟฟ้าจากสถานีพระขนงไปเอกมัยรวมระยะ 2.4 กิโลเมตรจากเอกมัยไปสถานีพร้อมพงศ์ 2.81 กิโลเมตรค่าประมาณของระยะทางจากสถานีพระขนงไปพร้อมพงศ์เป็นเท่าใดคือถ้าผมบ้านอยู่ไหนแม่ฮ่องสอนไม่รู้จักเลยสถานีอะไรเนี่ยพร้อมพงศ์พระขนงเอกมัยคือไม่เคยรู้จักรถไฟฟ้าเด็กทำข้อสอบที่ไม่เคยรู้จักสถานการณ์นี้เลยกับเด็กที่คุ้นเคยเขาเดินทางทุกวันคนไหนที่จะมีโอกาสที่จะตอบคำตอบได้ถูกมากกว่ากันครับก็เด็กที่อยู่ในกรุงเทพหรือเด็กที่เขาคุ้นเคยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่ายุติธรรมนี่คือลักษณะแบบนี้การสร้างสถานการณ์ต้องให้ความยุติธรรมสำหรับเด็กทุกคนแต่ถ้าเป็นห้องเรียนของอาจารย์ที่เด็กทุกคนภูมิหลังใกล้เคียงกันก็ออกข้อสอบในท้องถิ่นของเขาได้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นข้อสอบที่ต้องใช้เยอะๆคนเยอะๆเกี่ยวข้องโดยภูมิหลังแตกต่างกันก็จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นนี้จะแก้ยังไงดีครับอาจารย์อาจารย์สัญลักษณ์เยี่ยมเลยครับปรบมือให้อาจารย์สัญลักษณ์ครับเปลี่ยนจากสถานีพระขนงเอกมัยพร้อมพงเป็นสถานี1 2 3กขคงก็แล้วแต่ครับวิธีการแก้ไขแล้วก็รวมถึงมีรูปประกอบก็จะทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับดีขึ้นนะครับอาจารย์สถานการณ์ที่หนึ่งไปไหนแล้วไม่ยุติธรรมนะครับข้อที่สองนี้ยุติธรรมขึ้นนะครับเด็กทุกคนก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันสุดท้ายลักษณะของคำถามครับอาจารย์1ต้องชัดเจนสั้นใช้ภาษาเข้าใจง่ายนะครับถ้าเป็นประโยคปฏิเสธควรจะขีดเส้นใต้หรือใช้ตัวหนานะครับคำถามแต่ละข้อในข้อสอบชุดเดียวกันก็ควรจะเป็นอิสระต่อกันไม่มี ต้องใช้ข้อมูลจากข้อถ้าตอบข้อที่9ได้เอาข้อมูลจากข้อ9มาตอบข้อ10เหมือนกับใบในข้อ9เพื่อมาตอบข้อ10นี้เป็นต้นนะครับคำว่าอิสระต่อกันก็คือต่างข้อเนี่ยข้อมูลคนละชุดหรือถ้าเป็นข้อสอบชุดเดียวกันก็ต้องมีข้อย่อยในหัวข้อนั้นๆข้อนั้นๆให้ชัดเจนนะครับเพียงพอในการเลือกคำตอบนะครับเขียนคำถามให้อยู่ในรูปประโยคที่สมบูรณ์นะครับคำว่าประโยคที่สมบูรณ์แปลว่าอะไรครับอาจารย์คำถามกรุงเทพเป็นจุดๆๆก็ขอคงกับกรุงเทพเป็นชื่อของอะไรกรุงเทพเป็นจุดๆๆกับกรุงเทพเป็นชื่อของอะไรอันไหนเป็นประโยคสมบูรณ์ครับกรุงเทพเป็นชื่อของอะไรอย่างนี้เป็นลักษณะของประโยคที่สมบูรณ์นะครับก็คือการเขียนคำถามอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งคำถามทองคำเป็นโลหะที่มีค่าสูงมีลักษณะอ่อนสีเหลืองสามารถดัดเป็นรูปต่างๆได้ง่ายอะตอมของทองคำขีด197มีจำนวนอินิวตรอนเท่าใดอันนี้อาจจะข้อสอบยากไปนิดนึงนะครับอาจารย์เขาแค่อยากถามว่าอะตอมของทองคำ197มีจำนวนนิวตรอนเท่าใดประโยคด้านหน้านี้เอาออกได้ไหมครับได้เลยถูกไหมครับอาจารย์คือมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ไม่ได้เอามาใช้ในการตอบคำถามก็ตัดออกนะครับเพราะว่าประโยคมันยาวนะครับแก้ไขให้สั้นขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมีความเชื่ออย่างไรว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารอันนี้อ่านยากไหมครับเข้าใจยากไหมครับอาจารย์ยากใช่ไหมครับที่เข้าใจยากเราก็ปรับภาษาให้มันง่ายขึ้นก็ได้ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์นี่คือวิธีการปรับคำถามให้เข้าใจชัดเจนแล้วก็ไม่ยากนะครับถามอาจารย์นิดนึงตัวเลือกของข้อสอบแบบเลือกตอบที่เป็นหลายตัวเลือกเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าข้อสอบแบบเลือกตอบตัวเลือกที่ดีนะครับวิธีการคิดตัวเลือกที่ดีหรือว่าการสร้างตัวเลือกที่ดีควรจะมีหลักการหรือมีวิธีการยังไงครับอาจารย์การสร้างตัวเลือกของในข้อคำถาม1ก็คือมีข้อถูกเพียงข้อเดียวใช่มั้ยครับถูกต้องครับ2ก็คืออะไรนะครับข้อที่ถูกต้องชัดเจน3คืออะไรครับเดาได้ยากเดาได้ยากคือมีความยากพอสมควรเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนข้อ4คืออะไรนะครับอะไรนะครับอาจารย์ยุติธรรมกับเด็กหมายถึงว่าตัวข้อสอบเป็นกลางใช่ไหมครับโอเคครับแล้วไม่ชี้นำใช่ไหมครับคำที่ใช้คำศัพท์ที่ใช้ไม่ชี้นำคำตอบที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีอะไรอีกครับความยาวของตัวเลือกควรจะใกล้เคียงกันหรือว่าต่างกันมากครับอาจารย์ความยาวก็ควรจะที่จะใกล้เคียงกันใช่ไหมครับใช้ภาษาที่ง่ายเข้าใจง่ายและชัดเจนมีอะไรอีกครับอาจารย์ภาษาง่ายชัดเจนครับอะไรนะครับตัวเลือกไม่เยอะเกินไปนี่ควรจะมีสักกี่ตัวเลือกดีครับเหมาะสมสําหรับช่วงวัยใช่มั้ยครับปกติประถมป.1ถึงป.3ใช้กี่ตัวเลือกครับอาจารย์3ใช่มั้ยครับป.4 5 6 5แล้วครับอาจารย์จริงป่ะครับกข.ค.ง.จ.อาจารย์คิดตัวเลือกได้เก่งมากมี5ตัวเลือกอาจารย์บอกเหมาะสม4ถึง5ตัวเลือกได้ครับแล้วมัธยมล่ะครับอาจารย์ใช้กี่ตัวเลือกครับ4ใช่มั้ยครับแล้วมีจำนวนตัวเลือกที่เหมาะสม ถ้าตัวเลือกน้อยเกินไปเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่มีเด็กโตขึ้นเนี่ยนะครับโอกาสที่ข้อสอบเราจะ

ไม่ดีคืออะไรครับอาจารย์ถ้าตัวเลือกน้อยอย่างเช่นมอต้นใช้ตัวเลือก3ตัวเลือกอย่างนี้เหมาะไหมครับอาจจะไม่เหมาะเพราะอะไรครับอาจารย์

3ใช่ไหมก็คือประมาณ 33% ก็อาจจะเดาได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับผมเคยมีประสบการณ์ออกข้อสอบตอนที่เป็นสอนที่อยู่โรงเรียนสาธิตตอนสอนนักเรียนม.4 วิชาเคมีอาจารย์มีข้อหนึ่งแล้วมันมี4ตัวเลือกนี่แหละครับแล้วเด็กนักเรียนเขาก็เป็นเด็กที่เก่งนะครับเด็กที่เรียนเก่งมากแล้วเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกนักเรียนบอกว่าพอเอามาตรวจใช่ไหมครับตรวจคือผมไม่ให้เขียนในกระดาษคำตอบให้กาลงในข้อสอบเลยแล้วก็เอามากลืนจะได้เอาไปกลับบ้านอะไรเงี้ยครับนักเรียนไม่ตอบในตัวเลือกที่ผมกขคงไม่ตอบสักข้อแล้วไปเขียนข้อจอจานคำตอบที่ถูกคือข้อนี้อะไรเงี้ยคือผมตอนนั้นเป็นนักศึกษาฝึกสอนอยู่ครั้งแรกที่ออกข้อสอบผมจำได้ออกข้อสอบจบหน่วยข้อสอบชุดแรกที่ผมออกแล้วก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูอาจารย์ครูพี่เลี้ยงดูเสร็จอาจารย์วันชัยเอาไปดูครูดูแล้วก็โอเคนะไม่มีปัญหาหรอกอะไรเงี้ยอาจารย์ก็คงจะดูแบบคร่าวๆอะไรประมาณนี้ครับแต่พอไปสอบจริงปรากฏเด็กคำตอบที่อาจารย์เขียนมาทั้งกถึงงไม่มีข้อถูกคำตอบที่ถูกคือจุดๆผมตกใจมากไปตรวจข้อสอบเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไปดูจริงๆปรากฏว่าเป็นเหมือนที่นักเรียนบอกจริงๆว่าข้อนี้ผิดเพราะผมเข้าใจคลาดเคลื่อนเองก็เลยวิ่งไปหาอาจารย์เอ๊ะอาจารย์ผมคิดแบบนี้ถูกมั้ยอาจารย์มันคิดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมาน่ะถูกกว่าผมแบบตอนนั้นหน้าชามากเพราะว่าโอเคเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คิดดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็กลับไปที่ห้องก็บอกครูขอโทษด้วยนะข้อสอบข้อนี้มันผิดจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อนี้ครูให้คะแนนฟรีแล้วกันก็คือให้ฟรีทุกคนแล้วก็ไม่นำมาคิดคะแนนก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ว่าการออกข้อสอบครั้งแรกนี่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่มันก็ยังมีพลาดอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเป็นประสบการณ์โอ้ผมหน้าชามากไปสอนเด็กแล้วแบบมั่นใจสุดๆว่าตัวเองไม่น่าจะพลาดอะไรเงี้ยแต่เด็กคือผมเด็กเขาก็น่าจะมีไปเรียนพิเศษอะไรมาก่อนแล้วก็เข้าใจมาล่วงหน้านะครับก็เป็นประสบการณ์ที่มันมีโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ในชีวิตความเป็นนักศึกษาฝึกสอนตอนนั้นก็โอ้มาเล่าให้รุ่นน้องฟังต้องระมัดระวังในการออกข้อสอบอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีครั้งนึงผมสอนอยู่ดีๆสอนเรื่องสารละลายเนี่ยครับการเตรียมความเข้มข้นแล้วเด็กคนหนึ่งก็บอกอาจารย์คะน้ำเกลือทำมาจากอะไรน้ำเกลือด้วยความเป็นครูตอนนั้น อยู่หน้าห้องก็ไม่ได้คิดมากลืมถามไปว่าที่เด็กถามว่าน้ำเกลือน่ะมันหมายความว่าน้ำเกลืออะไรเราก็เข้าใจว่าน้ำเกลือที่น้ำเกลือปกติครับจะน้ำผสมเกลือก็เลยอ้าวก็น้ำผสมเกลือไงป่าวๆครับอาจารย์น้ำเกลือที่ใช้ในโรงพยาบาลที่ให้คนป่วยเด็กก็ตอบกลับมาให้คนป่วยผมก็อ้าวก็น้ำผสมน้ำตาลต่อไปโดยที่ความเข้าใจตัวเองว่าคิดว่าเป็นน้ำผสมน้ำตาลเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับไปห้องก็ไปนั่งคิดเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยอะไรผมก็ไปค้นปากก็คำว่าน้ำเกลือโอ้โหมีตั้งหลายประเภทอาจารย์มันไม่ใช่เฉพาะน้ำตาลเขาใส่เกลือแร่ใส่นั่นใส่นั่นใส่นี่เยอะแยะมากมายลุ่งขึ้นเช้าวิ่งไปแล้วก็บอกนักเรียนว่าเมื่อวานครูพูดผิดนะครูขอโทษด้วยแล้วก็น้ำเกลือจริงๆมีหลายประเภทมากครูไม่แน่ใจว่าที่ถามสำหรับน้ำเกลือคนที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าน้ำเกลือคนที่เป็นอุบัติเหตุหรืออะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็คือโอกาสที่มันจะพลาดเยอะมากตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ต้องรีบไปแก้ไขความเข้าใจผิดเพราะว่าอาจารย์ที่คณะก็บอกว่าถ้าเราสอนผิดต้องรีบแก้ไขทันทีเดี๋ยวมันจะเป็นความเข้าใจผิด

นักเรียนไปจนชั่วชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงครับอาจารย์ประสบการณ์นี้ก็ถูกต้องเหมือนกันผมจำได้ผมเรียนภาษาอังกฤษตอนม.ต้นแล้วผมอาจารย์ให้เขียนคำว่าบางกอกที่เป็นภาษาอังกฤษแบงคอกเนี่ยครับแบงคอกเขียนที่ถูกต้องเขียนไงครับอาจารย์ BANGKOK ใช่ไหมครับผมเขียนว่า BANKแล้ว OK แบงที่เป็นว่าธนาคารก่อนแล้วก็ KOK ใช่ไหมครับอาจารย์ก็บงกลับมาวันชัยแบงค์ตอนอันแรกนี้คือแปลว่าธนาคารอันที่สองโอเคคอกแล้วก็แบงคอกที่ถูกต้องคือแบบนี้ผมก็เลยจำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาว่าแบงคอกมันต้องลงท้ายด้วยตัว G ไม่ใช่ตัว K อันนี้คือวิธีการประเมินผลของครูเขาเรียกว่าถ้าครูให้ฟีดแบ็กทันทีเราก็จะจำได้ทันทีว่ามันมีข้อผิดพลาดแล้วผมก็จำมาใช้จนถึงทุกวันนี้อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่หน้าที่ของคุณครูถ้าเด็กนักเรียนเข้าใจผิดอาจจะต้องช่วยทันทีบางประเด็นมันก็เขาก็จะจำได้ทันทีอ๋อเราเขียนผิดนี่นาแต่ถ้าครูเขียนผิดเลยตามเลยไม่รู้ว่าถูกคืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ดีที่ทั้งที่เป็นบทเรียนและก็ทั้งที่คุณครูที่ดีก็สอนวิธีมีวิธีการสอนที่หลากหลายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือก็เป็นอะไรที่น่าเรียนรู้ครับอาจารย์ครับลักษณะข้อสอบแบบเลือกตอบกับมาเรื่องของเราครับผมพาไปไหนไม่รู้ไปกรุงเทพใช่ครับแต่จริงๆย้อนกลับไปอดีตก็คือโรงเรียนสาธิตณที่แห่งหนึ่งครับที่อาจารย์กล่าวมาคือมีกระชับชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็ภาษาไม่กำกวมนะครับตัวเลือกแล้วก็เป็นตัวรวงที่ดีไม่ง่ายเกินไปนะครับก็เป็นลักษณะของตัวเลือกที่อย่างเช่นครับคำว่าไม่ยาวครับอาจารย์

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคม
0: มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาน่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโตซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโตซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโตซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็น

หนึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะ
ต่อไปนะครับมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ Active Transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand

Fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA Primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA Primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA Polymerase 1ค่ะหลังจากนั้น

0: เกิดแก๊ปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของแลกกิ้งสแตนเชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNAนะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและ เอนไซม์เกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของ เอนไซม์ ligase นะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณ Okazaki fragment นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่าง M sign และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของ Okazaki fragment นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ
1: 4

นะคะต่อไปนะคะ Hurricane นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricane เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยซีว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

0: หว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ทหารนิรนามบริเวณอาร์ตเตอร์ทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรป และเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดินสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิสได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปณ์สร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกรยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: Thank you. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

0: 26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11นาฬิกานายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 นาทีณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวนิปรางสมาคมงานไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วย

0: รัชกาลในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา20นาฬิกาเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Eduraการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที บุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
3: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
1: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
5: หืมดีจังเลยนะครับ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ่อไปสื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับเชิญหัวหน้าคาเฟ่สื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับ
1: จากการระดมความคิดนะคะเรื่องข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเราต้องร่วมกันแก้ปัญหาทีนี้เวลาแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ที่โรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันร่วมมือกันปฏิบัติค่ะโดยที่เราจะเน้นที่ครูก่อนเป็นวิธีป้องกันมากกว่าแก้ฉะนั้นในโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีวิธีป้องกันที่คิดขึ้นมานะคะแล้วก็ควรนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วยต่อไปในเรื่องที่สองนะคะเมื่อมีปัญหาเนี่ยเด็กแต่ละคนมีแตกต่างกันต้องคัดออกไปตามความเหมาะสมแล้วก็ใช้วิธีการของแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมต่อเด็กค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกปัญหาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เด็กต้องรู้จักไว้วางใจที่ตัวครูฉะนั้นครูเป็นประเด็นสำคัญที่เด็กต้องไว้ใจแล้วสามารถที่จะมาช่วยเด็กแก้ปัญหาได้ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ต่อไป
0: ปัญหาสิ่งแวดล้อมครับขอเชิญเจ้าของคาเฟ่สิ่งแวดล้อมครับ
3: ก็คือเราสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างคะอันแรกก็คือครูให้ความรู้กับเด็กว่าสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างก็เช่นการบริโภคสิ่งของอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเป็นพิษอะค่ะสองจัดกิจกรรมจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนนะคะเช่นกิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมธนาคารขยะหรือนำขยะต่างๆกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่อะค่ะอันที่3ก็คือสร้างวินัยในการบริโภคให้กับเด็กก็คือโรงเรียนก็สามารถสร้างวินัยในการบริโภคให้กับเด็กได้แล้วแต่วิธีการของแต่ละโรงเรียนนะคะอันที่4พานักเรียนศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ต่างๆเช่นการปฏิรูปที่ดินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นครูอาจจะเข้าร่วมการรณรงค์ต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็กเขาเห็นก่อนหรือครูอาจจะกลับไปแยกขยะที่บ้านแล้วนำกลับมาให้เด็กดูเด็กเขาก็สามารถจะเป็นทำตามได้ค่ะ
0: ต่อไปสุดท้ายครับคาเฟ่เรื่องปัญหาเรื่องการศึกษาและปัญหาเรื่องความงมงายในสังคมครับ
4: ค่ะเรื่องของปัญหาการศึกษาและความงมงายนะคะปัญหาการศึกษาก็คือ1บุคลากรที่สอนเนี่ยนะคะควรจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สูงกว่าผู้เข้าเรียนนะคะแล้วก็จะต้องมีการมุ่งประสิทธิภาพที่เกิดกับผู้เรียนมากกว่าธุรกิจนะคะไม่ใช่หวังแต่ว่าผู้เรียนต้องมีจำนวนมากๆนะคะแล้วก็2ผู้เรียนที่เข้าไปเรียนเนี่ยควรให้ความสำคัญของการศึกษาแล้วก็นำมาใช้ในการดำรงชีวิตไม่ใช่จะเรียนรู้แค่ในห้องเรียนหรือว่าเพียงที่จะเรียนรู้เพียงเพื่อที่จะเพิ่มวุฒิให้แก่ตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็3ครูต้องสอนให้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาความงมงายนี้ได้ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับเป็นข้อสรุปในตัวของตัวเองนะครับทั้ง4ปัญหานะครับเราได้เห็นแล้วว่าปัญหาทุกเรื่องมันเชื่อมโยงกันแล้วสาเหตุก็คือคนแล้วคนก็คือตัวเราทีนี้ถึงตอนจะแก้แล้วครับแก้ที่ไหนครับถ้าแก้ที่เราเมื่อแก้ที่เราได้ปุ๊บแก้ได้ปัญหาหนึ่งก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นต่อไปด้วยถูกไหมครับเพราะปัญหาหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งถ้าแก้ที่ปัญหาหนึ่งได้ก็นำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นๆต่อไปด้วยนะครับเป็นวงจรกลับกันเพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถแก้ปัญหาในเรื่องหนึ่งเช่นถ้าแก้ปัญหาการศึกษาได้เราก็จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยถ้าคนบริโภคโดยคิดเป็นเราก็จะแก้ปัญหาการเมืองได้ด้วยถ้าหากว่าการศึกษาทำให้คนเป็นพลเมืองและคิดเป็นถ้าแก้ปัญหาได้เรื่องหนึ่งจะนำไปสู่การแก้ทุกเรื่องในทางกลับกันครับก่อให้เกิดปัญหาหนึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาทุกเรื่องเช่นกันเราก็เปลี่ยนวงจรสมัยนะครับถ้าเราสร้างพลเมืองขึ้นมาโดยให้ทุกคนร่วมกันแก้จากส่วนของเราเองนะครับจากเรื่องหนึ่งจะโยงไปสู่การแก้ได้ทุกเรื่องนะครับแล้วนี่คือเป็นกิจกรรมสาธิตให้อาจารย์เห็นนะครับเทคนิคของการใช้ World Cafe โดยเริ่มต้นที่การเอาปัญหาสังคมนะครับด้วยการเอาหนังสือพิมพ์มาให้อาจารย์ได้เลือกปัญหาให้มีการระดมสมองกันและสุดท้ายก็มีการระดมสมองกันเพื่อจะหาวิธีการแก้ปัญหาและช่วงสุดท้ายนะครับผมจะแบ่งกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเป็น4กลุ่มนะครับให้เวลา10นาทีให้อาจารย์ระดมสมองครับแล้วมาเสนอว่าทั้งหมดที่เรียนรู้เราจะเอากลับไปปฏิบัติจริงๆที่โรงเรียนของเราได้อย่างไรเดี๋ยวจะแจกฟลิปชาร์ตให้นะครับคนละ1บอร์ดให้เขียนให้เวลา10นาทีนะครับแล้วมาสรุปที่หน้าห้องร่วมกันครับโจทย์คือว่าเราจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทั้ง4ตอนนี้นะครับเอาไปทำจริงๆให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่โรงเรียนได้อย่างไร ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับจะให้ทั้ง4กลุ่มนะครับที่ได้มีการระดมความคิดเห็นกันว่าเราจะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้จริงปฏิบัติให้เกิดผลจริงในโรงเรียนของเราได้อย่างไรขอเชิญตัวแทนกลุ่ม4ครับ
4: ของกลุ่มที่4นะคะอันดับแรกเลยก็คือกลับไปถึงเนี่ยเราสรุปกันแล้วนะคะว่าเราจะขยายผลอบรมให้ความรู้กับเพื่อนครูทั้งโรงเรียนค่ะเกี่ยวกับเทคนิคทุกอย่างที่อาจารย์ให้ความรู้ไปตรงนี้นะคะ
0: วิชาหน้าที่พลเมือง
4: หน้าที่พลเมืองด้วยแล้วก็จะใส่ในกิจกรรมพัฒนาผู้
0: เร
4: ีย
0: นด้วย
4: กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยค่ะ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วระดับที่2ก็คือให้ครูทุกคนในโรงเรียนนำไปใช้ในวิชาหรือห้องเรียนของตนเองเนี่ยโดยที่พวกเราที่เข้ารับการอบรมจะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยแนะนำช่วยเหลือค่ะแล้วก็อันดับที่3ก็คือในการที่เราจะสอนแค่ในห้องเรียนในวิชาเดียวเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเป็นพลเมืองตรงนี้ติดติดตรงนี้คงเป็นไปไม่ได้เราก็จะไปจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนปฏิบัติจริงเป็นการเน้นให้ทำจำให้ขึ้นใจถึงความเป็นละเมืองไทยที่ดีเนี่ยจะได้มีอยู่ในตัวของผู้เรียนทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: เยี่ยมครับกลุ่ม4ครับกระชับได้ใจความนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่ม3ครับ
2: นะครับขอสรุปสั้นๆเลยนะครับว่ากลุ่มของเรานั้น1จะนำความรู้ที่ครั้งนี้ได้ไปพัฒนาครูแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับกับผู้บริหารด้วยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองไอ้สองระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนะครับไอ้สามเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไอ้สี่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องอันที่ห้าประเมินผลครับขอบคุณครับสำหรับวิทยากรท่าน
0: ครับขอบคุณมากครับสำหรับกลุ่มสามนะครับขอเชิญกลุ่มสองครับ

0: ค่ะสำหรับกลุ่ม2นะคะเราก็ได้มา5หัวข้อนะคะอันแรกก็คือพัฒนาครูให้มีความรู้ค่ะเช่นการอบรมส่งครูไปอบรมต่างๆนะคะหรืออบรมกันภายในโรงเรียนนะคะ2จัดหลักสูตรให้บูรณาการทุกกลุ่มสาระนะคะเพื่อที่ได้ทุกกลุ่มสาระจะได้ปฏิบัติร่วมกันค่ะ3จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองนะคะจากที่เราไปอบรมมาแล้วก็นำมาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนของเราค่ะ4ขยายความรู้สู่ชุมชนนะคะ5นำเทคนิคWorld Cafe ไปขยายผลต่อค่ะ
1: ครับและสุดท้ายครับกลุ่มหนึ่งครับ
2: ในการสัมมนาในครั้งนี้และกลุ่มหนึ่งได้คิดว่าเราต้องประชุมวางแผนเพื่อนำไปดำเนินการที่โรงเรียนฮะสองก็คือจัดกิจกรรมที่ได้รับจากความรู้ในวันนี้นี่ไปประชุมคณะครูและก็ไปจัดกิจกรรมกับคณะครูทั้งโรงเลยฮะเพราะว่าครูจะได้ต่อยอดไปขยายสู่ห้องเรียนทุกห้องเพื่อจะได้เด็กจะได้รู้ว่าการเป็นพลเมืองดีนั้นต้องมีความรู้แบบไหนอะไรยังไงไหมแล้วก็ World Cafe แล้วก็สรุปและประเมินผลทุกอย่างชาว
1: ครับขอบคุณครับเมื่อกี้เป็นการระดมความคิดเห็นในกลุ่มของแต่ละกลุ่มทั้ง4กลุ่มนะครับพอนำเสนอปุ๊บตอนนี้เป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทั้งห้องก็แปลว่าที่เราคิดไว้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะฟังอีก3กลุ่มแล้วมาเติมของเราให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับทั้ง10โรงเรียนก็ต้องกลับไปวางแผนของโรงเรียนของท่านเองนะครับนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดผลได้จริงและทำได้จริงทำได้ทันทีโดยทุกท่านที่มาสัมมนาในวันนี้ถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมขอแจกเอกสารนะครับสคริปต์กระบวนการทั้งหมดที่ใช้ใน2วันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์นะครับเป็นการสรุปประเด็นนะครับสรุปเครื่องมือนะครับและเนื้อหาทั้งหมดครับข้อที่1คือพลเมืองประชาธิปไตยคืออะไรนะครับกิจกรรมแรกก็เรื่องของประชาธิปไตยนะครับทำไมถึงไม่สำเร็จในประเทศไทยนะครับอันที่2คืออธิบายสรุปว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะครับตรงนี้ผมก็ใช้วิธีการที่แตกต่างจากนี้ไปบ้างคือให้ท่านได้เขียนบนกระดาษแปะใช่ไหมครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วมาสรุปร่วมกันบนกระดานกิจกรรมที่3นะครับคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีอะไรบ้างเราใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มใช่ไหมครับและนำเสนอสรุปมาเป็น6ข้อนะครับของความเป็นพลเมืองนะครับและตอนที่2ครับฝึกเรื่องของการเคารพกติกาและก็พึ่งตนเองได้นะครับเรื่องการเคารพกติกานั้นก็เริ่มต้นด้วยกิจกรรมให้ผู้เรียนนะครับได้ตระหนักว่าการละเมิดกติกาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสภาพปัญหาที่มีการละเมิดกติกาก็เกิดจากตัวเรานะครับแล้วกิจกรรมที่2ก็ตกลงกติกาในการอยู่ร่วมกันเพราะระบอบประชาธิปไตยกติกาที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันต้องมาจากประชาชนนะครับเราก็ได้กติกามาทั้งหมด5ข้อและผลก็คือว่าเรารักษากติกากันได้ดีมั้ยครับดีมั้ยฮะ
3: ด
1: ีท่านเห็นมั้ยครับว่าสภาพของสังคมของเราก่อนหน้ามีการตกลงกติกากับหลังมีการตกลงกติกาแล้วสังคมของเราดีขึ้นไหมครับดีขึ้นทันทีเห็นไหมฮะอาจารย์สามารถเอาไปใช้ที่ห้องเรียนของอาจารย์ได้นะครับและกิจกรรมเรื่องพึ่งตนเองนะครับเพื่อจะให้ทุกคนตระหนักว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งสิ่งอื่นหรือคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าและตอนที่3นะครับเรื่องการเคารพผู้อื่นนะครับก็มี3กิจกรรมนะครับอันแรกคือเคารพสิทธิผู้อื่นเป็นการทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักนะครับว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นก็เกิดมาจากตัวเรานั่นเองตอนที่2นะครับเคารพความเห็นที่แตกต่างก็ฝึกให้รับฟังความเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะครับฝึกให้เคารพในความเห็นของผู้อื่นซึ่งแตกต่างไปจากเราและกิจกรรมที่3นะครับคือฝึกเรื่องการเคารพหลักความเสมอภาคนะครับฝึกให้มองคนเป็นแนวระนาบไม่ใช่มองคนเป็นแนวดิ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมองคนเป็นแนวดิ่งลองเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนการมองคนให้เป็นแนวระนาบแตกต่างกันแต่เสมอภาคกันนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่4ของวันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาของสังคมนะครับและการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตนเองกิจกรรมแรกคือให้ดูว่าปัญหาในโรงเรียนมาจากไหนข้อสรุปคืออะไรครับ ก็มาจากเรานั่นเองเพราะฉะนั้นตอนแก้ก็แก้ได้ที่เรากิจกรรมที่2นะครับก็คือเรื่องของปัญหาในสังคมนะครับก็เริ่มต้นด้วยการเอาหนังสือพิมพ์มาให้อาจารย์

ได้เลือกข่าวแล้วจากนั้นก็ให้รวมกลุ่มมาคุยกันหาสาเหตุและความเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วจากนั้นก็ใช้เทคนิค World Cafe นะครับในการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับเราจะสร้างพลเมืองในโรงเรียนได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง

จารย์ก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นในการแก้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนไหนมีปัญหาแปลว่ามีพลเมืองน้อยถ้ามีพลเมืองมากเท่าไหร่ปัญหาก็จะเกิดน้อยครับเพราะพลเมืองจะแก้ปัญหาด้วยการไม่ก่อปัญหาคนแก้ปัญหาจะไม่ได้มีแต่ผอ.แต่อีกต่อไปนะครับแต่ทุกคนคือคนจะร่วมกันแก้ปัญหาโรงเรียนไหนมีพลเมืองมากเท่าไหร่โรงเรียนนั้นก็ยิ่งเข้มแข็งมากเท่านั้นและประเทศไทยยิ่งมีพลเมืองมากเท่าไหร่ปัญหาต่างๆก็ยิ่งแก้ไขได้มากเท่านั้นและนี่คือภารกิจร่วมกันของพวกเราเราจะกลับไปช่วยกันสร้างพลเมืองครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมแล้วรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้เป็นการรวบรวมเอาเครือข่ายของบุคลากรทางการศึกษาครับและเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายของเพื่อนครูและยังนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูด้วยครับวันนี้เห็นผมยืนอยู่ที่หน้าห้องที่ด้านหลังมีเทพีเสรีภาพและภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาแน่นอนครับวันนี้เราเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกามีการอบรมคุณครูครับในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหรัฐอเมริกาศึกษาเพื่อคุณครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาครับวันนี้มีครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษากว่า80ท่านที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมาอบรมกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเครือข่ายระหว่างหน่วยงานใดบ้างและเพื่อนครูที่มาอบรมจะเรียนรู้อะไรจากโครงการนี้บ้างวันนี้เราจะหาคำตอบกันครับ

0: ระบบ federal system หรือระบบสถาบันตลาดเนี่ยก็คือการที่มีรัฐบาลใหญ่ๆ2ระดับจริงๆ3นะ2ระดับระดับแรกก็คือเขาเรียกว่าระดับ federal หรือรัฐบาลกลางใช่ไหมฮะที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีรัฐบาลกลางเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องสำคัญของประชาชนของทุกมลรัฐที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีด้วยกัน50มลรัฐ
1: ในความใหญ่ก็จะมีความหลากหลายความหลากหลายของประชากรความหลากหลายของประชาชนเชื้อชาติตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบคือสหรัฐนี่มาจากประเทศที่เป็นประเทศผู้อพยพใช่ไหมคะมาจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนที่โอบามาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอันนี้ถือว่าเป็นจุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นความภูมิใจของคนอเมริกันมากเพราะว่าเขาต้องก้าวข้ามอะไรมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าจะมีคนผิวสีเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยนะคะหลายคนยังไม่เชื่อตัวเองว่าตอนนั้นเนี่ยโอบามาจะชนะขึ้นมา
2: เราจะมาทำการทำความเข้าใจวัฒนธรรมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนังก็เป็นตัวอย่างหนังของนิกสันก็พูดถึงเรื่องเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นประธานาธิบดีที่ไปเครื่องดักฟังในตึกวอเตอร์เกตนะวอเตอร์เกตเป็นสถานที่ทำการของพรรคเดโมแครตนั่นเองนะคะซึ่งตอนหลังก็มีลำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการเมืองของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะประเด็นการเมืองภายในของเขาการหาเสียงการเลือกตั้งแล้วก็ยังได้ในเรื่องของกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีหรือว่า impeachment ตรงนี้ด้วยนะคะ

0: ใจด้วยสิ่งที่เราอยากจะทราบคือว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จากกี่หน่วยงานที่มาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายรวมถึงคุณครูใช้เทคนิคอะไรใหม่ๆกลับไปบ้างครับวันนี้จะคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกเป็นนักวิจัยประจำโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาคุณจันปายองค์สิริวิทยาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านนึงครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรดร.ประภีอภิชาติสกลครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้ง2ท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นภาพความสนใจของครูมากมายทีเดียวแต่สิ่งที่อยากจะทราบก่อนเลยคือว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีกี่องค์กรกี่หน่วยงานมาเชื่อมกัน
4: ค่ะก็คือโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาเนี่ยอยู่ภายใต้สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะก็เราแต่ว่าโดยตัวโครงการเนี่ยคือได้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชียแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
0: ครับแล้วการจะเริ่มอบรมสัมมนาแบบนี้แล้วเชิญอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับสังคมศึกษามาอบรมเนี่ยฮะเริ่มจุดเริ่มต้นที่เริ่มได้ยังไงครับ
4: จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าเคยมีโครงการแบบนี้แล้ว
0: ครับ
4: โดยอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ปราณีอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค
4: ที่คณะรัฐศาสตร์เหมือนกันเคยทำแบบเดียวกันแล้วก็ประกอบกับว่าพอเราคิดว่าเราจะจัดกิจกรรมเนี่ยค่ะคือมันมีหลายคล้ายๆสเตคโฮลเดอร์คือมีหลายกลุ่ม target audience ที่เราอยากจะเจาะกลุ่มปกติที่เราเจาะก็คือเป็นการสัมมนาวิชาการทั่วไปซึ่งเราจัดเป็นประจำอยู่แล้วคนที่มาก็จะเป็นนักการทูตนักวิชาการแต่ทีนี้เราก็อยากจะขยายคือเป็นกลุ่มนักเรียนแล้วก็อาจารย์คือเป็นนักเรียนก็มีนักเรียนมัธยมนักเรียนมหาลัยนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เราก็คิดว่าพอถ้าสมมติว่าเป็นระดับมัธยมเนี่ยถ้าจะให้เกณฑ์มาทั้งหมดคงไม่ไหวไม่มีงบ
0: แล้วไม่รู้ไปจัดตรงไหน
4: ใช่ไม่รู้ไปจัดตรงไหนเดี๋ยวจะมันจะไม่ครอบคลุมคือเราก็เลยคิดว่าดึงอาจารย์เข้ามาแล้วให้เขาไปกระจายต่อน่าจะคุ้มที่สุด
0: ครับผมแล้วอย่างมาที่ท่านอื่นๆที่มาร่วมงานอย่างเช่นของอาจารย์ประภีด้วยเนี่ยนะฮะตอนที่มานี่คือเราต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไหมเพื่อจะให้เกิดงานนี้หรือว่าเป็นการระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานทำหนังสือส่ง
4: อันนี้ส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าอาจารย์ให้ความช่วยเหลือโครงการเราเยอะมากคือเป็นที่ปรึกษาคือโครงการนี
0: ้
4: คำแนะนำส่วนใหญ่คือมาจากอาจารย์
0: ยังไงฮะอาจารย์แนะนำ
3: ค่ะก็คือจริงๆเราก็เริ่มจากตอนแรกเลยนะคะก็คือเห็นว่าจะมีการประกวดใช่ไหมคะประกวดเรียงความคราวนี้ก็คือก็บังเอิญตัวเองนี่ก็สอนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยนะคะคราวนี้ก็เห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เด็กนักศึกษาที่สอนเอกอยู่เนี่ยค่ะอยากจะให้ลองความสามารถตรงนี้ดูว่าสามารถที่จะแข่งขันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยได้คุยกับทางคุณจันปายแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เลยได
4: ้โครงการเป็นการประกวดเรียงความสำหรับเด็กในมหาวิทยาลัย
0: ระ
4: ดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
0: ที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
4: ใช่ค่ะเป็นเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันต่ออัตลักษณ์ของเยาวชนไทยอ๋อ
0: แล้วมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ช่วยร่วมมือกัน
4: ค่ะร่วมมือกันขอคำแนะนำอาจารย์มาตลอด
0: ระหว่างโครงการกับอาจารย์แล้วก็ไปที่โรงเรียนกับนักเรียนกับคุณครูอะไรแบบนี้แต่ทำไมถึงจัดงานวันนี้เพื่อเหมือนให้ความรู้คุณครูเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณครูอาจจะไปหาที่ไหนก็ได้มีแหล่งเยอะแยะแต่ทำไมอยากจะให้รู้เพิ่มเติม
4: ก็คืออย่างแรกต้องออกตัวก่อนว่าโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาเนี่ยไม่ได้จัดขึ้นเพื่อโปรโมทว่าสหรัฐดีเราไม่ได้มีจุดประสงค์งานเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานทางวิชาการนะคะ
0: ค
4: ือจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือเผยแพร่ข้อมูลให้ได้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ให้ได้มากที่สุดต่อกลุ่มผู้รับข่าวสารให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาจารย์เข้ามาเนี่ยน่าจะไปกระจายต่อได้เยอะ
0: ครับ
4: ที่สุด
0: แล้วก็เริ่มจากอาจารย์ที่อยู่ในกรุงเทพ
4: ใช่ค่ะนี้คือจะเรียกว่าเป็นโครงการนำร่องสำหรับเราก็ได้แล้วก็ประกอบ
0: แปลว่าจะมีไปที่อื่นอีก
4: ใช่คือเราตั้งใจมากคือหวังว่าจะทำให้ได้ภายในปีนี
0: ้
4: ที่ภาคตะวันออกภาคเหนือตอนที่เล็งๆเอาไว้นะคะ
0: ครับผม
4: แล้วก็เพราะว่าหนึ่งคือความรู้ที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์พูดไปในส่วนเซสชันของอาจารย์คือคุณเรียนรู้ได้จากทุกสื
0: ่อ
4: สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์หนังภาพยนตร์อย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าในส่วนที่ว่าคุณจะต้องเอาไปสอนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
4: ือพวกนั้นเนี่ยสามารถมาลิงก์กันได้ใช่แต่ว่าเราต้องการให้ในส่วนที่ว่าเป็นเบสิกข้อมูลพื้นฐานซึ่งจะว่าไปแล้วข้อมูลพื้นฐานที่ถ้าโอเคถ้าคุณเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีใครบอกคุณได้ว่าไหนถูกกับไหนผิดถูกไหมคะแต่ทีนี้คือเราไม่อยากให้นักเรียนหรืออะไรที่ไม่ใช่แค่นักเรียนค่ะแต่ว่าในเชิงของว่าไทยพับลิกอะค่ะคือว่าคนไทยทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะได้รับข่าวสารแต่ว่าต้องมองถึงเด็กที่เด็กกว่าเราไปด้วยเจเนอเรชันถัดไปอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นยุคของสังคมข่าวสารคือคุณแข่งกันที่มันไม่ใช่แค่ความเร็วแล้วแต่คราวนี้คือความ

0: และความถูกต้องคืออย่างทวิตเตอร์คุณทวิตอะไรก็ได
1: ้ครับครับอาจารย์ประพีคิดว่าจะทำยังไงให้เกิดสิ่งที่คุณจันปายพูดไปก็คือว่าเอาข้อมูลแล้วให้เด็กวิเคราะห์แล้วคุณครูจะต้องเป็นคนที่ส่งผ่านข้อมูลนี้ไปให้เด็กวิเคราะห์
2: ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือเริ่มจากว่าอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะใช้สื่อนะคะเป็นตัวเหมือนกับดึงดูดนะคะความสนใจเด็กนะคะแล้วก็จริงๆต้องเริ่มจากครูถึงว่าเพราะว่าครูจะต้องสร้างใช่ต้องมีพลังแล้วก็ต้องถ่ายทอดตรงนั้นออกไปนะคะแล้วก็ครูต้องทำให้เห็นแล้วก็ครูต้องเหมือนกับช่วยผลักดันให้เด็กรู้จักวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กไทยตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถูกเน้นสอนเรื่องของการท่องจำซะมากกว่า
1: จำแม่นเลยนะ
2: ใช่จะจำแม่นแต่พอแบบข้อสอบออกมาลักษณะวิเคราะห์ปุ๊บจะทำไม่ได้
1: แล้วมีที่อะไรที่แนะนำวันนี้เพิ่มเติมครับว่าจะไปสอนวิเคราะห์เนี่ย
2: สอนวิเคราะห์ก็คือจริงๆมันต้องเกิดจากการที่ให้เด็กรู้จักเหตุและผลนะคะแล้วก็ถามว่าจะเริ่มจากยังไงก็คือต้องอ่านงานให้ได้มากขึ้นนะคะอาจจะต้องดูสื่อต่างๆข่าวต่างๆแต่ว่าให้มองในเชิงเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ
1: ์อย่าเพิ่งไปเชื่ออ
2: ย่าแต่เราต้องดูใช่ค่ะก็คือให้บอกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ข้อมูลจากหนังสือจากอะไรอย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่าให้เราคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ให้ฝึกจากตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจากตัวเนื้อหาอีกทีหนึ่ง
1: เหมือนกับว่าพื้นฐานต้องมาค่อนข้างแน่นมีข้อมูลเยอะเก็บเอาไว
2: ้อันนั้นก็คือต้องศึกษาไปเรื่อยๆแต่ให้หัดที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุยกับเพื่อนก่อนอย่างในกรณีของที่เรื่องของบิลลาดินที่บอกเขาตายจริงไหม
1: เป็นต้น
2: ยังไม่เห็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้พูดคุยกันตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยต่อไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: มีเทคนิคใหม่ๆอะไรที่วันนี้เอามาแนะนำเพิ่มเติม
2: ที่เทคนิคที่เอามาใช้จริงๆก็จริงมันก็จริงๆเด็กๆเขาก็ดูกันอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่น
3: เพียงแต่ว่า
2: เรามาจัดเป็นหมวดหมู่ไปกรุ๊ปปิ้งมันนะเรียบเรียงมา
1: จากหนังก็ได้
2: หนังก็ได้จากเพลงก็ได้นะคะตะกี้เพิ่งคุยกับเด็กว่าเกมยังได้เลยนะคะเกมในที่นี้นี่หมายถึงว่าเกมที่ตอนนี้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยนะคะมันไปแอดวานซ์ถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าใช่
1: ครับ
2: ให้เด็กเล่นเนี่ยเกมบางทียังสามารถที่ยังจะทราบถึงประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรมากกว่านั้นด้วยอะค่ะ
1: ค
2: ่ะแล้วก็มีเพลงที่ตะกี้เอามานะคะแล้วก็มีรูปภาพต่างๆการที่เข้าใจสหรัฐอเมริกามากขึ้นอาจจะต้องเข้าใจภาพเข้าใจอะไรบางอย่าง
1: ครับอาจารย์ครับสื่อใหม่ๆวิธีการสอนใหม่ๆนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาไหมฮะแล้วถ้าครูไม่ตามจะเป็นไม่ได้ไหมว่าหนึ่งครูก็อาจจะตกยุคไปหรือครูยังสอนแบบเดิมๆอยู่จะไม่ทันเด็กแล้วนะเพราะเด็กหูเขาไวมากอะไรผมไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหม
2: ก็คือจริงๆเราเป็นต้องบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่านจริงๆนะคะตรงนี้แต่บังเอิญตัวเองได้ใช้ตรงนี้มาแล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาขอถ่ายทอดตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ที่สอน
1: อะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นสื่อหรือเป็นวิธีใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่อยากจะบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่จะได้เอาไปใช
2: ้จริงๆแล้วสื่อนี้ก็คือแล้วแต่ท่านอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะขอให้ติดตามข่าวสารนะคะติดตามความข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์จะต้องมีนะคะนั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: เน้นตรงนั้นคือตามให้ทัน
2: ใช่ตามให้ทัน
1: โลกไป

0: also a pupil resource?
1: I think it's more of a teacher resource, but I would use it for pupils who are doing sort of world religion projects, and so they can actually sort of tap into it and tap out, but I wouldn't actually sort of devote a whole lesson to it. I'd make them sort of dip in and dip out, because I think they could get quite lost and sort of not stay focused.
0: Yes, I mean, this is a vast resource, Alan, we've said that.
2: It is fantastic. I mean, there are terms, there are titles in the very first page, which I've certainly never come across before. Some of the illustrations are truly tremendous. And we've seen illustrations sometimes in published documents that aren't that good, and we are paying a lot of money for. You've got access to these to use. Now, if you were following on from the issue of making your own movie, making your own news file, there are images here which are truly not only useful but beautiful. I mean, the example in the Buddhism section, some of those pictures are the best images I think I've ever seen on
0: Fantastic.
2: One of these sites.
0: Well, I'm sorry to say that's all we've got time for today, but just to recap, the three resources that Paul recommended were Exploring Marriage with News Desk from Damaris, Global Gang from Christian Aid, and Religion Facts from Religion Facts. For more information on today's resources, go to our website, it's teachers.tv/resource review, or email us, resourcereview@teachers.tv. A big thank you to our panel, to Paul, to Nyla, and to Alan. Thank you for joining us. We'll see you next time on Resource Review. Bye-bye.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภ

ายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงาน

EMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ R เท่ากับ R0 คูณด้วย A ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ R0 เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะ
และเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมา

แต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์

หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวิดสโตนบิดไปเลยให้วิดสโตนบิดอันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็0ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว I กับ R เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อย
ให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสับไฟฟ้าไม่เท่ากัน

ื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นศูนย์เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทาน

เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากาก
1: ากากายากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียง

0: ไหมไม่มีรูป
1: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
0: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
2: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
0: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
3: ากากากากา
0: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
2: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
0: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
3: กะกะกะกะ
1: เสียงเอกโทตรีจตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขะข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
4: ครับ
0: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
2: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
3: ค่าค้าขา
4: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
2: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
1: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยคือเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1 และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องช่างมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่

ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมี

ราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาชั่งมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการ

จนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ่มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับหลังจากที่เราได้พูดถึงหลักสูตรโครงการครูพันธุ์ใหม่ไปแล้วหลายครั้งนะครับหลายท่านก็มีคำถามข้องสายต่างๆมากมายครับบางครั้งก็พูดกันถกกันในเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจบมาแล้วจะมีตำแหน่งรองรับจริงหรือไม่ทุนการศึกษาที่ว่าจะให้นี่ให้เท่าไหร่ให้ทุกคนไหมแล้วสมัครได้ที่ไหนอย่างไรมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนที่ไหนไม่ร่วมบ้างต่างๆเหล่านี้ครับวันนี้ผมจะสอบถามจากผู้ที่ถือว่ารู้ลึกรู้จริงกับโครงการครูพันธุ์ใหม่นี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับสวัสดีครับท่านคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้คงจะได้เคลียร์ข้อสงสัยต่างๆที่มีเยอะแยะมากนะฮะเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับว่าปีการศึกษา2554นี้ที่เราบอกจะเริ่มโครงการนี้ตกลงรับเลยใช่ไหมฮะปีนี้
1: คืออย่างนี้ครับเดิมทีในการประชุมกับคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยท
0: ุ
1: กคนสรุปกันว่าจะเริ่มรับในปีการศึกษานี
0: ้
1: นะครับที่จะเริ่มในไม่กี่เดือนข้างหน้า
0: ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนไม่ชอบทำอะไรแล้วมีประเด็นค้างคา
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าพอลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างมาก
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ครับกว่าที่ทางความพร้อมเนี่ยมีรัฐบาลมีความพร้อมให้ทุกอย่างนะครับต้องพูดถึงประเด็นนี้ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์ให้เงินผมมาแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
0: ครับ
1: ปัญหาก็คือว่าสถาบันฝ่ายผลิตเนี่ยพร้อมด้วยหรือเปล่าคือตัวมหาวิทยาลัยทั้งหลายนี่ครับปัญหาก็คือเรื่องเนี่ยมันกระบวนการของขั้นตอนระบบทั้งหลายเนี่ยมันก็ผมก็ไม่โทษเป็นความผิดใครแต่ว่ามันก็ต่างคนต่างช่วยกันผิดคนละนิดคนละหน่อยมันเริ่มเดือนมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลา
0: ปีที่แล้ว
1: ที่เราพยายามเร่งที่จะรอรับแต่กระบวนการของการจัดสัมมนาหลายครั้ง
0: ครับ
1: ทำเวิร์กช็อปกันก็หลายครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรต้นแบ
0: บ
1: นะครับก็ได้มาพอได้หลักสูตรต้นแบบมันก็จะมีมาตรฐานต้นแบบว่าการจัดหลักสูตรนักศึกษาสมมติว่าต้องมีเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบจากปริญญาตรีมาเป็นปริญญาโท
0: ครับ
1: ผมทวนให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าพอเป็นปริญญาโทนะครับการเรียนจบของเด็กเนี่ยมันก็ต้องเรียนแตกต่างไปเนื่องจากว่าเราต้องการโครงการครูพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนระบบศักยภาพของครูเราต้องการคัดเด็กเก่งเข้ามาการที่เด็กจะเข้าไปเรียนได้ก็ต้องเรียนจบที่ 3.00 ซึ่งแตกต่างกับการเรียนครู5ปีปริญญาตรีซึ่ง 2.00 ก็เรียนจ
0: บ
1: เมื่อเด็กเรียนเป็น 3.00 ต้องเรียนจบในระดับปริญญาโทกระบวนการของคนครูที่มาสอนนะครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเองเมื่อก่อนนั้นเป็นปริญญาตรีได
0: ้
1: แต่จะสอนให้เด็กจบปริญญาโทอาจารย์ปริญญาตรีก็ต้องไปเรียนให้ตัวเองพ้นเป็นปริญญาโท
0: ต้องโทหรือด็อกเตอร์ขึ้น
1: ต้องเป็นโทถือเป็นโทแล้วก็หรือเป็นด็อกเตอร
0: ์ด็อก
1: เราก็จะต้องมีปริญญาเอกเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนใหม่ให้ที่ผมเคยบอกว่าครูพันธุ์ใหม่ต้องเป็น4นักก
0: ็
1: คือเป็นนักสอนนักคิดนักจิตวิทยาแล้วก็นักวิจัยเพราะฉะนั้นกระบวนการของการเป็นนักวิจัยก็มันก็จะต้องมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกที่จะดูแลงานวิจัยอาจารย์ระดับปริญญาเอกนะครับด็อกเตอร์หนึ่งคนก็ดูแลเด็กได้ไม่เกิน5คน7คนหรือในช่วงเปลี่ยนผ่านเราอาจจะอนุโลม7คน10คน
0: ครับ
1: อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญาโทก็ต้องรีบไปเรียนเป็นปริญญาเอกกระบวนการตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหา
0: ครับ
1: กับกระบวนการอีกอันนึงก็คือว่ามีความพร้อมหลักสูตรพร้อมอาจารย์พร้อมก็รอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
0: ครับ
1: ก็เป็นขั้นตอนเพราะนั้นผมก็บอกว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยต้องมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน
0: ครับ
1: เพื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
0: งั้นฟังมาทั้งหมดนี้ปีการศึกษาเริ่มได้
1: ตอนนี้นี่ยังมีมาหลายมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ที่ยังยืนยันว่าตนเองพร้อม
0: อ๋อ
1: นะครับเดิมทีเนี่ยยืนยันมา30กว่ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยบอกกับทางสำนักงานการอุดมศึกษาว่า30กว่ามหาวิทยาลัยที่บอก50กว่าหลักสูตรที่ยืนยันมาเนี่ยก่อนที่จะอนุมัติไปให้เปิดรับเด็กได้เพื่อไม่เกิดปัญหาต้องตรวจสอบให้แน่นอนซะก่อนที่จะประกาศ
0: ว่าพร้อมจริง
1: ว่าพร้อมจริงไม่ใช่ความคำว่าพร้อมแล้วส่งมาว่ามีอาจารย์ด็อกเตอร์เท่านี
0: ้
1: มีปริญญาโทเท่านี้มีรอสอเท่านี้มีผอสอเท่าน
0: ี
1: ้แต่มีแต่จำนวนไม่มีรายชื่อมาผมไม่ได้
0: แล้วถ้าถามหน้าวันนี้ความพร้อมนี่ออกมาชัดเจนไหมฮะมหาวิทยาลัยไหน

0: ข้าร่วม
1: คือ
0: ยังต้องรอ
1: คือยังมีบางส่วนต้องยอมรับความจริงครับว่ากระบวนการเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นของใหม
0: ่ครับ
1: มันเป็นของใหม่มีความแตกต่างเยอะจากเดิมคือเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทั้งหมด
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันแตกต่างออกไปเยอะมากถามว่าบางส่วนคงเปิดได้ไหมเปิดได้ครับ จำนวนมากน้อยเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงผมก็ยังยืนยันว่าโครงการนี้ยังเดินไป
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดได้ทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีหลายมหาวิทยาลัยที่จะต้องเลิกสอน
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับจะต้องเลิกสอนไปเลยเพราะว่าถ้านโยบายอย่างนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อผมพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเพราะการยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่กลับมาผมกลับมาไปนั่งที่เดิมแน่นอนครับผมเดินต่อ
0: ครับ
1: แต่ผมตอบแทนไม่ได้ว่ารัฐมนตรีท่านใหม่มาท่านจะขอเสนอครม.เปลี่ยนแปลงอะไรไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วรัฐมนตรีท่านใหม่มายังเดินตามแนวผมเนี่ยเนื่องจากผมบอกแล้วว่าเราทำเนี่ยครับหนึ่งเราต้องการปฏิรูประบบการศึกษาด้วยวิธีการยกระดับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆตามพ.ร.บ.
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จะพิมพ์ออกมาใหม่ก็ต้องมีความสามารถมีความสามารถเฉพาะต่างๆต้องเรียนเก่งต้องเป็นอย่างที่ผมบอกกระบวนการของการคัดสรรเด็กเนี่ยเราถึงต้องมีแรงจูงใจ
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเราต้องการเด็กเก่งเด็กจะต้องเรียนได้ 3.00 ตลอดจะต้องเรียนวิชาเฉพาะได้ 3.00 ขึ้นไปจะต้องเรียนในอนาคตครูพันใหม่ที่จบออกไปนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าวันนี้พ่อแม่ที่มีเงินก็พยายามเอาลูกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตเอาโรงเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร
0: ์ครับ
1: แล้วถามว่าพ่อแม่ที่ไม่มีเงินล่ะครับเด็กที่อยู่ชายแดนชายขอบเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดถึงเวลาหรือยังที่เราต้องยกระดับการศึกษาไปเท่าเทียม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับอีกไม่กี่ปีนะครับในปีอีก5ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูพันใหม่ของเราเนี่ยเมื่อเรียนจบออกไปนะครับเด็กครูเหล่านี้เนี่ยจะต้องพร้อมกระบวนการที่วันหนึ่งรัฐบาลสามารถยกระดับโรงเรียนประจำอำเภอหรือโรงเรียนดีประจำตำบลสอนเป็นกึ่งอินเตอร์ก็คือสามารถสอนเป็นวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้เด็กของเราทุกคนต้องออกไปเตรียมพร้อมว่าเมื่อยกระดับตรงนั้นปั๊บครูทุกคนจะต้องที่ออกไปจากโครงการครูพันใหม่ต้องสอนในระดับห้องเรียนพวกนี้ได้ทันที
0: ได้ในทั่วประเทศจริงๆฟังโดยหลักการนี่ดีมากแล้วก็สิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายให้ครูพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงตรงนั้นผมเชื่อว่าท่านก็เห็นด้วยแต่ความไม่นิ่งทางการเมืองหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใครจะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่รู้มาดูแลกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะฮะสองคือความที่มหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเปลี่ยนทุกอย่างใหม่เกือบหมดแบบนี้ถามว่าแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่นั่งชมรายการอยู่เขาจะมีความมั่นใจได้ไงแล้วเขาคิดว่าถ้าลูกมาสมัครเรียนครูจะมีหลายอย่างที่เราเคยพูดมาหรือไม่ผมเรียนถามไล่ไปเลยนะหนึ่งคือเอาเริ่มจากที่บอกว่าจบมาแล้วมีงานทำแน่นอนมีตำแหน่งรองรับแน่นอนจะยังมีเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าเขาต้องมาลุ้นว่าใครจะมากลับมาเป็นรัฐมนตรี
1: ผมตอบนิดนึงก่อนคร
0: ับ
1: ไม่ว่าผมจะเป็นรัฐมนตรีหรือคนข้างหน้าเปลี่ยนหรือไม
0: ่ครับ
1: โครงการครูพันใหม่มีหลายแบบ
0: ครับ
1: มีตอนนี้ยังมี5ปีอยู่ซึ่งกำลังจะลดลงไปภายใน2ปีข้างหน้านะครับก็จะหมดไปอันนี้เนี่ยยังรับอยู
0: ่
1: ส่วน6ปีปริญญาโทเนี่ยก
0: ็
1: จะมีเริ่มรับอาจจะมีพร้อมจำนวนน้อยมากก็ตามแต่ก็จะมีที่เปิดปีนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับหลายมหาวิทยาลัยยืนยันกับผมนะครับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยยืนยันว่ายังไงปีการศึกษาถัดไปเปิดแน่นอนไม่ว่าจุฬานเรศวรมศวที่ไหนก็
0: 6ปีนี่นะ
1: ฮะพวก6ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย6ปีนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: อีกกระบวนการนึงก็คือปีนี้เนี่ยถ้าลูกท่านพร้อมเรามี4+2ก็คือเรียนจบคณะอื่นมาเรียนวิชาครูอีก2ปีเป็นปริญญาโทนะครับเรียนจบปริญญาตรีคณะอื่นที่เราต้องการมาบวกอีก2ปีปริญญาโทวิชาครูก็ประกันการมีงานทำได้ทุนเหมือนกัน
0: ได้หมดเลยนะฮะประกัน
1: ได้หมดครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันส่วนที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยโดยทางการเมืองมันจะไปเป็นประเด็นของ6ปีปริญญาโทนะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคนว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
0: แล้วต้อง6ปี
1: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
0: ครับ
1: ขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมคร
0: ับ
1: พอบรรจุเป็นครูทำงาน2ป
0: ีอยากต่อโท
1: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
0: ครับ
1: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
0: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
1: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นน่ะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
0: ้ครับผม
1: นะครับ
0: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
1: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
0: ่
1: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได
0: ้
1: อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต
0: ่เราจ
1: ะ
0: เป็น
1: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
0: ้
1: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายได้มีโอกาส
0: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
1: มีประกันการมีงานทำ
0: ประกัน
1: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ
0: ผม
1: ไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บต่างๆที่พูดกันว่าจบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเน
0: ี่
1: ย
0: มีการพูดมีการโพสต์อยู
1: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี
0: ้เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
1: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับม
0: ี
1: ทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวทสควคก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวทเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให
0: ้
1: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
0: ระหว่าง
1: เรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
0: ์
1: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคร
0: ับ ต้องสอบแข่งไหมฮะ
1: ต้องสอบครับต้องสอบ
0: แบบไหน
1: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการนะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้ว

0: นะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคน
1: ครับ
0: ว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
1: แล้วต้อง6ปี
0: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
1: ครับ
0: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับพอบรรจุเป็นครูทำงาน2ปีอ
1: ยากต่อโท
0: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
1: ครับ
0: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
1: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
0: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นนะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2

0: ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็ก
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
0: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
1: ่
0: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต
1: ่เรา
0: จะ
1: เป็น
0: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
1: ้
0: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายได้มีโอกาส
1: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
0: มีประกันการมีงานทำ
1: ประกัน
0: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ
1: ผม
0: ไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่าจบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำ
1: ใช่ฮะมีการพูดมีการโพสต์กันอยู
0: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี้
1: เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
0: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวทสควคก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวทเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให
1: ้
0: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
1: แต่ว่าระหว่าง
0: เรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคร
1: ับ อันนี้ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบ
1: แบบไหน
0: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับ ดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการนะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้วเดิมเราให้ทุน23คนถ้าเข้าเป็นตัวแทนได้ไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเราให้ทุนเรียนจนจบปริญญาเอกนะครับต่อมาเราขยายแล้วก็วันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตน
1: ์ครับ
0: พระท่านมีพระดำรัสมาว่าเอ๊ะจริงๆเด็กที่ก่อนแคมป์เนี่ยประมาณที่เด็กแคมป์ก่อนหน้าแคมป์สุดท้ายก็คือเข้าค่ายก่อนนั้น300กว่าคน400คนเนี่ยน่าจะสนับสนุนผมก็รับใส่ก้าวมาปฏิบัติได้นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยเราก็จะจับทุนให้เด็กอย่างนี้เข้าเรียนในหลักสูตรของเราทั้งหมดนะครับเข้าเรียนในลักษณะพวกนี้เราก็จะมีทุนให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่ครับทุนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังมีอีกหลายแบบถ้าเด็กเรียนเก่งชอบสนใจวิทยาศาสตร
1: ์
0: ผมก็มีทุนให้เป็นเรียนจนเป็นอาจารย์ก็มีนะครับอันนั้นเนี่ยเราจะรับเด็กตั้งแต่ปริญญาตรีเลยนะครับพอปริญญาตรีเนี่ยเรียนปริญญาตรีในประเทศนะครับเราส่งถึงปริญญาเอกเราเรียนปริญญาตรีในประเทศถ้าอยู่ในสอบได้ 10% แรกตอนนี้เรารับ180คนถ้าอยู่ใน18คนแรกผมส่งไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศ
1: แล้วต่อด็อกเตอร
0: ์แล้วก็ต่อจนจบด็อกเตอร
1: ์
0: ถ้าพวกที่ไม่อยู่ใน 10% แรกเรียนปริญญาโทในประเทศไปสอบได้ 10% แรกของในระดับปริญญาโทผมก็ส่งไปเรียนปริญญาเอกในต่างประเทศ
1: ทุนมีพร้อมถ้าเด็กเก่งและขยันและมั่นและตั้งใจม
0: ั่
1: นจริงๆฮะ ครับงั้นถามถึงการรับสมัครเลยดีกว่าครับปีการศึกษา2554นี้บางมหาวิทยาลัยก็เริ่มต้นแล้วบางมหาวิทยาลัยอาจจะยังพร้อมน้อยมากน้อยต่างกันออกไปแต่รับสมัครนี่รับสมัครไงฮะม.6 ก่อน
0: ก็รับสมัครม.6 ครับเราดูคะแนน
1: เราแยก
0: ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยไปดำเนินการแต่ว่าเรากำหนดไปว่าเกณฑ์ที่จะรับเด็กเข้ารับทุนเราเนี่ยครับเด็กต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.00 GPA นะครับแล้วก็ควรจะมีคะแนนภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสำหรับโครงการปริญญาโทนะครับเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยภายในปีหนึ่งถึงปีครึ่งเราจะพยายามผลักสอนภาษาให้เด็กเป็นกรณีพิเศษนะครับภายในปีแรกหรือปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เด็กสอบนะครับโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากกพ.
1: ครับ
0: เดิมจะเป็นสอบโทเฟลแต่ค่าใช้จ่ายของโทเฟลสูงเราก็มีสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นของจุฬาลงกรณ์ของตอนนี้อีกทางธรรมศาสตร์ก็กำลังเทียบอยู่กับกพ.อยู
1: ่ครับ
0: เหล่านี้เนี่ยก็ถ้าเราก็ปีแรกถึงปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เขาสอบให้ได้โทเฟลประมาณ400
1: ครับ
0: นะครับเราก็เรียนจบ6ปีเนี่ยเราจะพยายามให้เด็กของเราเนี่ยสอบไม่ใช่พยายามครับจะทำให้เด็กของเราจบที่500
1: ครับ
0: ภาษาโทเฟล
1: 500
0: เพื่อที่จะสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นม.6ดูตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับเปิดสอบใช่มั้ยฮะที่จะรับแล้วก็ถ้าเป็นปวส.จบปวส.มาอยากจะมาเข้าโครงการนี
0: ้ปวส.มานี่ครับเราก็มีครับเราก็โครงการครูพันใหม่ก็มีการเป็นครูช่าง
1: ครับ
0: นะครับเราก็มีโครงการเหล่านี
1: ้ที่ไหนบ้างนี่คือดูรายละเอียด
0: ก็ดูรายละเอียดเดี๋ยวอย่างนี้ครับว่าที่ผมไม่พูดถึงรายละเอียดว่าที่ไหนบ้างเนี่ยเพราะว่าเรากำลังรอการประชุมขั้นสุดท้าย
1: อ๋อครับผม
0: เนื่องจากว่าการประชุมนะครับมหาวิทยาลัยก็ขอเปลี่ยนขอเลื่อนวันขอความพร้อมเก่ากลับไปทำใหม่มันก็ไม่เสร็จสักทีนึง
1: ครับ
0: นะครับพอเสร็จเนี่ยผมก็ได้ให้นโยบายว่าเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เลยว่ามหาวิทยาลัยไหนคณะไหนพร้อมเปิดรับบ้าง
1: งั้นเดี๋ยว Teachers Talk จะได้น
0: ําเสนออี
1: กครั้งนึงในตอนนั้นนะ
0: ครับผม
1: มีอะไรอีกมั้ยครับที่ท่านคิดว่าน่าจะได้มาเล่าให้กันฟังในเรื่องรายละเอียดของโครงการนี้ที่หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนอะไรต่าง
0: คืออย่างนี้ครับว่าเรื่องโครงการเนี่ยคนชอบถามว่าทำไมต้องเป็นปริญญาโท
1: ครับ
0: นะครับผมเชื่อว่า1ก็คือว่าการที่ต้องเป็นปริญญาโทเนี่ยเพราะว่าเราต้องการคัดเด็กให้เป็นเด็กเก่ง2ก็คือว่าถ้าเราไม่คัดเด็กตั้งแต่ต้นเราไปเพิ่มเงินเดือนให้ในตอนปลายไม่ได้เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติความสามารถของเด็กแต่เมื่อเราคัดเด็กโดยเรามีแรงจูงใจว่าเราให้เขาเรียนฟรีประกันการมีงานทำอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเขาจบเนี่ยครับเขาจบได้ปริญญาโทเขาไม่ต้องไปวิ่งดิ้นรนที่จะไปเรียนต่อในอนาคตรวมกับเมื่อเขาจบมานี่ครับฐานของการบรรจุมันก็แตกต่างกัน
1: ขั้นเงินเดือน
0: ใช่ครับคนหนึ่งมาสตาร์ทขั้นเงินเดือนที่ปริญญาโทนะครับมันก็เดินตามไปเป็นขั้นเงินเดือนของปริญญาโทอันนั้นคือเรื่องของตัวเด็กที่เราพยายามช่วยชักจูงแต่ที่สำคัญสิ่งที่จะได้รับไปสู่ประเทศชาติผมเชื่อว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติจริง
1: ๆครับ
0: แม่พิมพ์ปั้นออกไว้แม่พิมพ์สวยมันปั้มออกมาผลงานก็ต้องออกมาสวยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือการปฏิรูปการศึกษาจริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็ผมเห็นในหลายประเทศเขาก็ทำสำเร็จเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเราเป็นประเทศเล็ก
1: ครับ
0: ทรัพยากรเราไม่มีเราไม่มีน้ำมันใหญ่ๆเราไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่เราจะสู้กับเขาในอนาคตได้ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1: ์ครับคือการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: เรียนถามท่านด้วยเจตนาที่ท่านบอกแบบนี้แต่ว่าหนทางที่ดูหูข้างหน้ามันยังเยอะเหลือเกินเรื่องการเมืองยังไม่นิ่งใครจะมาเป็นรัฐมนตรีความพร้อมของที่ต่างๆความเข้าใจของคนท่านมั่นใจว่าสิ่งนี้จะสำเร็จได้หรือไม่และถ้าสำเร็จต้องเพราะอะไร
0: สำเร็จหรือไม่เนี่ยครับผมว่าผมยังเชื่อมั่นว่าจะสำเร็จเพราะผมคิดว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือในขณะที่ผมทำผมดำรงตำแหน่งผมก็พยายามเสนอแนวความคิดที่มันสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้และเป็นความคิดที่ในสังคมยอมรับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเสนอไปนี่ครับแน่นอนครับมีข้อขัดแย้งแต่ข้อขัดแย้งมักจะเกิดในผู้ปฏิบัติไม่ใช่ข้อขัดแย้งที่เกิดจากระบบของคนที่มองในเรื่องของนโยบาย
1: ครับ
0: ผมก่อนที่ผมจะตัดสินใจผมประชุมกับนักวิชาการทางการศึกษาเยอะมากทุกท่านเนี่ยเห็นดีเห็นงาม
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันเป็นข้อความอุปสรรคขวางหนามทั้งหลายมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับผมก็ยังคิดว่ารัฐมนตรีท่านต่อไปที่มา นะครับนั่นก็คงก้าวเดินไปตามนี้ผมเคยบอกกับกรรมการครับว่ารูปแบบเนี่ยผมนำเสนอก็จริงใช่แต่ว่าแนวความคิดมติทั้งหลายออกจากกรรมการกรรมการก็คือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้ไปไหนถึงวันผมไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขะเปลี่ยนแค่ประธานคณะกรรมการครูพันใหม
1: ่ครับ
0: กรรมการทุกท่านยังอยู
1: ่ก็ยังอยู่ชุดเดิม
0: เพราะฉะนั้นถ้ากรรมการทุกท่านยังแข็งอยู่ว่าตามที่ยืนมีมติกันไว้
1: พอเห็นด้วยกันมาก่อนแล้ว
0: ใช่ครับอย่างหลายเรื่องเนี่ยครับที่มีการขอแก้ไขขออะไรกรรมการยืนยันบางเรื่องเนี่ยมหาวิทยาลัยขอมาผมก็บอกว่ากรรมการบอกว่าอย่าเอาเข้ามาเลยท่านประธาน
1: ครับ
0: ท่านรัฐมนตรีไม่ต้องเอาเข้ามาแล้วล่ะเขาบอกว่าเมื่อเขาขอมาก็ถ้าเรายังเห็นเหมือนเดิมก็ขอให้ย้ำมติแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็ผมเสนอไปทุกเรื่องก็ย้ำกันมา4ครั้ง5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปแล้วถามว่าถ้ากรรมการทุกท่านยังยึดมั่นในสิ่งที่ท่านคิดอยู่ร่วมกับผมวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนได
1: ้ครับผมครับและสุดท้ายครับมีโครงการดีๆอะไรสำหรับในการพัฒนาครูและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อไปถึงเด็กนักเรียนของพวกเราชาวไทยต่อไปท่านมีอะไรครับ
0: ก็จริงๆแล้วนี่ครับมันมีเรื่องที่ผมเข้ามาแล้วก็ทำไว้หลายเรื่อง
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเรียนครับว่าการพัฒนาเนี่ยเราชอบบอกว่าประเทศไทยทำไมถึงไม่มีผลผลิตไม่มีอะไ
1: ร
0: เราขาดนักคิดเราขาดนักวิจัยเราขาดนักวิทยาศาสตร์กระบวนการการผลิตเหล่านี้เนี่ยต้องมาเป็นระบบนะครับผมถึงได้พยายามที่จะสร้างศักยภาพต่างๆเช่นผมเข้ามาผมก็ให้สสวทดูแลเรื่องการทดสอบศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เด็กตั้งแต่อนุบาลประถม3ขึ้นมาการกระจายระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันด้วยใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆผ่านมติครม.ไปชั้นหนึ่งแล้วมติครม.ให้ไปทำความตกลงกับหน่วยงาน10หน่วยงานเข้าใจว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าก็ผมก็จะวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลงไปในยังโรงเรียนมัธยมศึกษา
1: ครับ
0: 10,000แห่งทั่วประเทศด้วยความเร็วสูงมากครับ100เมกะบิต per second เพื่อที่เราจะสามารถสอนระบบด้วยระบบไทยนะครับต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะลูกจะเด็กจะเรียนอยู่ในอำเภอไหนในประเทศไทย
1: ครับ
0: มีโอกาสเรียนกับอาจารย์เตรียมอุดมอาจารย์มหิดลวิทยาดุส
1: ร
0: อาจารย์สาธิตใช่ครับ
1: เ
0: พราะอะไรครับผมได้ประสานไปทุกท่านบอกว่ายินดี
1: ครับ
0: สอนไม่ได้ท่านก็ให้เอาเทปไปออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทั่วประเทศเข้าโรงเรียนทั่วประเทศจะได้ดูได้เรียนพร้อมๆกัน
1: แล้วถ้าเกิดเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองมีคำถามสงสัยเกี่ยวเรื่องโครงการครูพันใหม่นี้ครับอยากสอบถามรายละเอียดนี่สอบถามได้ที่ไหนบ้างครับ
0: สอบถามได้ที่ศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์ของสำนักงานการอุดมศึกษาได้เลยนะครับ02-576-5555ครับ
1: ครับ
0: กับอีกเบอร์นึงครับ02-578-5777ครับ
1: ครับผม
0: หรือจะเปิดเข้าไปดูที่ www.mua.go.th ก็ได้นะครับ
1: ครับก็ขอเชิญนะฮะเมื่อข้อมูลต่างๆมีเพิ่มเติมเชิญที่ Teachers Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ได้ครับ
1: ทอดครูจะได้เป็นสื่อที่บอกไปถึงทั้งคุณครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วยครับนี่คือโครงการครูพันใหม่ครับตามหลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนครับโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆที่อยากเป็นครูจะได้เป็นครูอย่างที่ตั้งใจเพื่อไปพัฒนาเด็กไทยในอนาคตด้วยขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับ Teachers Talk แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะได้พูดคุยกับท่านอีกครั้งนึงนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับขอบคุณท่านครับ
0: สวัสดีครับ
1: ชมรายการย้อนหลังหรือว่าจะชมตอนอื่นๆของโทรทัศน์ครูได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถ้าถามว่าในหลักการวิทยาศาสตร์คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไปสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรได้บ้าง
1: การหมุนค
0: ่
1: ะ
0: การหมุนมีอะไรอีก
2: การทดแรงครับ
1: แรงบีบของมันทำให้น้ำอ้อยมันเกิด
0: แรงที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของแรงเสียดทานใช่ไหมจริงๆแล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเรามองว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินั่นเองความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีอยู่แต่มันเป็นการอธิบายโดยมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่ามันมีขั้นตอนในการที่จะอธิบายหลังจากที่ได้มาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เป็นไฮเทคนึกให้หรือไฮเทคโนโลยีเท่านั้นหรือมันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นของใหม่ๆเท่านั้นเราเพราะว่าจริงๆแล้วของเก่าๆซึ่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะภูมิปัญญาที่มีความเป็นเฉพาะตัวอย่างเขาอยู่เหมือนกันมันเป็นตัวนึงที่ทำให้เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกับธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้พยายามเอามาอธิบายด้วยกันเท่านั้นเองก็เลยเปิดเป็นวิชาเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้จริงๆชื่อของมันคือเครื่องหีบอ้อยทีนี้ในการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ไม่ยากอะไรเราจะเอาท่อนอ้อยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนอ้อยก็จะถูกค่อยๆดึงเข้าไปเห็นว่าถ้าเราอ้อยใส่นี้มันก็จะโดนดึงเข้าไปเห็นไหมฮะนะถ้ามันจะดึงเข้าไปก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะผ่านออกมาทางด้านนี้ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูภูเราจะเห็นว่าภูมันถูกแบ่งเป็นช่องช่องช่องเราคิดว่าเขาจะแบ่งภูนี้ให้มันเท่ากันได้ยังไง
3: ถ้าก็เป็นในความคิดผมนะว่าใช้เชือกพันรอบแล้วก็เอามาพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งครับมันจะเหลือเป็นส่วนมาให้เรา
0: โอ้แสดงว่าเกิดร่วมสมัยจริง
4: ๆให้เด็กมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายผิดถูกไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแต่อยากจะทราบความคิดเห็นเพราะเวลาเด็กอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นออกมาปั๊บเนี่ยเราจะทราบว่าเด็กคิดยังไงแล้วก็ประสบการณ์เดิมของเด็กจะเป็นตัวทําให้เราทราบจากการอธิบายความคิดเห็นเขาด้วยว่าเขามีประสบการณ์เดิมยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเติมเขาเราจะทํายังไง
0: เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นของใช้หรือเป็นของเล่นเกี่ยวกับอะไร
3: เป็นรางส่งน้ําอ่ะครับ
1: เอาไว้แบบประดับในแบบบ่อน้ําอะไรอย่างงี้แบบเป็นน้ําปูเวลาเราให้น้ําก็สวยงาม
0: เราลองมาดูกันนะว่ามันใช้ทำอะไรอันนี้เป็นของเล่นอย่างนึงของคนพื้นบ้านเขาเรียกว่าหนอนเดินมันมีหลักการวิทยาศาสตร์อะไรอยู่ในของเล่นชิ้นนี้บ้างเราลองมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคิดว่าอะไรมีอะไรอยู่ในหนอน
1: มีแม่เหล็ก
0: หรือเปล่าม
3: ันน่าจะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงครับเพราะว่าสังเกตว่ารางมันจะเฉียงลงมา
4: ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเด็กอธิบายได้แต่สิ่งที่เด็กอธิบายอาจจะไม่ใช่เป็นตัวทฤษฎีเป๊ะๆเราก็เป็นผู้ที่เสริมเข้าไปว่าสิ่งที่เด็กอธิบายเนี่ยมันก็ถูกแล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีทฤษฎีอีกทฤษฎีนึงที่รองรับเรื่องนี้ซึ่งทฤษฎีนั้นอธิบายอย่างนี้แม้สิ่งที่เธออธิบายเนี่ยมันก็มีส่วนถูกแล้วแล้วก็มีทฤษฎีเนี้ยมาเสริมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มอ๋อจริงๆทฤษฎีนี้มันเริ่มต้นมันมาจากวิธีการอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย
0: ถ้าเรามองไอ้ตัวหนอนเดินเนี้ยเราจะพบว่าจริงๆมันมีความรู้หรือมีหลักการวิทยาศาสตร์อยู่ตอนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมี2เรื่องแล้วนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวหนอนเองซึ่งมีแม่เหล็กอยู่คิดว่าเราทราบได้ยังไงหรือว่าในนี้มันถึงไม่จากสอง
3: เวลาม
0: ัน
3: ติ ดก
0: ัน
3: มันจ
0: ะดูดมันดูดกันแสดงว่าจริงแล้วในหนอนตัวนึงมันจะมีแม่เหล็ก2อันซึ่งเวลามันกลิ้งไปมันอาจจะทำให้มีแรงดูดมีแรงผลักกันใช่ไหมฮะทำให้หนอนกับกันเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาหรือเป็นการถ่วงน้ำหนักอย่างก็เลยทำให้หนอนสามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆอีกประเด็นหนึ่งการที่หนอนมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยเกิดจากแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักของตัวหนอนเองเนื่องจากว่าเราทำรางให้มันเอียง
4: สิ่งที่เด็กอยากมีความอยากหรือเด็กรู้สึกหรือเด็กมักจะเรียกร้องคือไอ้ของเล่นเหล่านี้มันทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพาเด็กไปดูนะครับก็คือจะพาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยซึ่งเป็นปราชญ์หรือเป็นผู้รู้ที่เกี่ยวกับการทำของเล่น
5: ลูกเขานี่ไม่จะร้องเป็น3เสียงนะเสียงอยู่โดดเดียวคนเดียวมันร้องมันจะขันอย่างนี้ถ้ามันจะเรียกหาตัวแม่ผู้อื่นมาหามันอย่าเลยเนี่ยนักศึกษาหรือใจไปชึกอยู่ในที่ใน ห้องแคบๆนะต้องออกมาอย่างนี้ศึกษาอุ้ยยังกว่ายังไม่จบแต่อยากเรียนที่ก็ศึกษาอย่างนี้เรียนศึกษาไม่จบตลอดชีวิตโครงการอุ้ยสอนหลานเริ่มมาแต่ปี45สอน

0: บุคคลทั่วไปหรือเยาวชนเด็กหรือนักศึกษาสอนขั้นพื้นฐานการเรียนเลี้ยงเรียนรู้นอกโรงเรียนเรียกว่าเรียนรู้ดูเห็นทำเป็นเล่นสนุกรู้สึกภูมิใจเนี่ยภูมิใจที่มีคนส่งเสริมนั่นน่ะสั่งสอนแล้วก็สืบสานอย่างมหาลัยทุกมหาลัยนี่ส่งเสริมวันนี้จะที่ภูมิใจอยู่ได
1: ้การที่พาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของทักษะกระบวนการในการทำของเล่นจะได้ความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกระบวนการการทำของเล่นละสิ่งหนึ่งที่มันตามมาด้วยก็คือหลังจากที่นั่งทางกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไปสักระยะหนึ่งเด็กจะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือนอกจากในแง่ของตัวความรู้ก็จะได้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคน2รุ่น
2: อุ้ยครับตั้งแต่อุ้ยทำมานี่โดนบีบบัดไปกี่รอบแล้วครับ
0: มีบวยเหมือนกันแหละใช่อย่างมันต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิ
3: รู้สึกดีอะค่ะเป็นการเรียนรู้ที่แบบไม่น่าเบื่อค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดมากขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลเรื่องของแรงอย่างคอปเปอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะการตัดตุงการทำปาตะเพียนก็สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะ
4: ก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างก็คือเราจะมาอยู่ๆเนี่ยจะมาทำเลยไม่ได้เราต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ไหมครับใส่ประสบการณ์แล้วก็ไปปรับใช้ในการเป็นครูเหมือนกันครับประสบการณ์ในการที่จะไปสอนเด็กในการที่จะไปทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจเราต้องให้เด็กเนี่ยเกิดการลงมือทำด้วยตัวเอง
1: เมื่อครูได้เรียนวิชานี้หรือนักศึกษาได้เรียนวิชานี้ไปแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นแนวทางหรือมีแนวคิดที่จะดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
5: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ของเล่นพวกเราแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะแล้วเราเอาไปลองวิเคราะห์กันดูเนาะว่าถ้าสมมติว่าเอาของเล่นเหล่านี้ไปใช้สอนในวิชาเอกของเราจะไปสอนในเรื่องอะไรได้บ้างทีนี้เขาก็จะพัฒนาออกมาแต่มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาปรับใครที่ใช้กะลามันจะเวิร์กไหม
6: แต่ถ้าจะเป็นกระดาษเอามาทำเป็นกล่องเป็นลูกก็น่าจะง่ายกว่า
5: เอาไปใช้สอนอะไรได้บ้างเนี่ย
7: สอนในเรื่องของความสมดุลแล้วก็จุดศูนย์รวมของหมู่แต่ละตัวด้วย
8: นักเรียนก็จะสนใจเพราะว่ามันเป็นของเล่นของเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเข้าสู่เรื่องของรูปทรงก็ได้ค่ะหรือว่าใช้ในเรื่องของการวัดหนายาวเท่าไหร่ความยาวเนี่ยค่ะวัดจากตรงนี้วัดรัศมีวงกลมนี้ได้ค่ะ
1: แล้วมันก็มีสื่ออีกเยอะแยะมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่อยู่ในห้องทดลองเช่นบ้านโบราณของทางภาคเหนือเนี่ยจริงมันมีความเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นทำไมบ้านจะต้องหันหน้ามาทางใต้ในทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอธิบายได้บ้านของทางเหนือเนี่ยเขาจะหันหน้ามาทางใต้แสงพระอาทิตย์จะส่องแล้วตรงหน้าบ้านจะได้รับแสงทั้งวันและตอนหน้าหนาวเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นตรงหัวแต่พระอาทิตย์จะเคลื่อนในลักษณะที่อ้อมที่เขาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่เขาทำให้บ้านสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นในแนวนี้มันก็จะไม่ส่องหน้าบ้านมากนักบ้านก็จะไม่ร้อน
9: รู้สึกประทับใจนะคะที่แบบว่าภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งอย่างบางครั้งในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็ก้าวล้ำเทคโนโลยีไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังมีอีกมุมนึงที่เราเนี่ยต้องมองว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้นะอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางครั้งเราต้องเป็นประดิษฐ์สื่อการสอนหรือว่าไปนำการสอนนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องหยิบยกหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้ไปใช้บ้างไม่ใช่ใช้แต่เพียงสื่อทางเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะ
10: ก็เห็นว่ามันใช้อยู่กับทุกอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตเราอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายๆอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่บางทีเราก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นมันคือวิทยาศาสตร์เงี้ยค่ะพอได้มาเรียนก็มีบางอย่างที่ทำให้เราหยิบยกขึ้นมาแล้วเราก็ได้คิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1จากประยุกต์ใช้นะครับประเด็นที่2เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาสื่อขึ้นมา3เด็กเขาจะไม่ยึดติดกับเรื่องของการต้องใช้สื่อที่มีรูปแบบคงตัวเท่านั้นอย่างเช่นมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนแม่แจ่มเขาก็ได้เอาแนวคิดนี้ไปปรับเอามาใช้เป็นตัวฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
11: ์อาจารย์ก็พยายามสอนให้รู้จักว่าจะทำยังไงให้เด็กเรียนแล้วรู้สึกสนุกในการเรียนวิทย์เรียน

0: แล้วนำไปใช้ได้อาจารย์ก็จะใช้วิธีการต่างๆที่มันมีอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่ค่อยมองเห็นก็นำตรงนั้นมาใช้แล้วพอมาเป็นครูบรรจุจริงๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบรรจุอยู่ในดอยจากนี้ไปอีกประมาณ80กว่าโลซึ่งเป็นทางธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็นำสิ่งนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเอามาใช้ดูแล้วมันก็ใช้ได้ผลแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากสำหรับเขา
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะท่านเรียนทุกคนอุปกรณ์เหล่านี้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยของเราได้ใช้มาจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี
0: ้ชุมชนแม่แจ่มนะคะเป็นชุมชนที่ทอผ้าจะดังมากในเรื่องของการทอผ้าสิ้นตินจกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้จะใช้ในกระบวนการทอผ้าทั้งหลายสามารถนำมาใช้ในเรื่องของแรงถ้าเราขึ้นกระดานสอนในเรื่องของแรงมันจะดูน่าเบื่อมากแต่ถ้าเด็กได้เล่นมันก็จะได้เยอะกว่าที่แบบเราไปเอาสื่อภาพที่เด็กไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเอามาสอนเด็กจินตนาการไม่ออกวิทยาศาสตร์ถ้าจินตนาการได้และสัมผัสลงมือทำเด็กจะทำได้และทำได้ดี
2: ประมาณด้วยสายตาเธอคิดว่าน้ำหนักทั้งสองข้างนี้เท่ากันไหม
1: ไม
2: ่อ่ะสมมติว่านี่คือตัวคานมันจะมีจุดหมุนอยู่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักจนเกินไปนะคะท่านเรียนสังเกตดูเขาจะเลื่อนให้เข้ามาใกล้หรือว่าเลื่อนออกเธอลองเดาสิ
3: เลื่อนเข้ามาใกล้
2: ทั้งสองข้างมันเป็นแรงย่อยถูกไหมคะถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นการเสริมแรงอันนี้เป็นหลักตามวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ถ้ามันไปคนละข้างกันมันก็จะเป็นการหักล้างซึ่งกันและกัน
0: ประสบการณ์ที่เราเรียนในปริญญาตรีมาเขาสอนให้เรารู้ว่าหน้าที่ของครูคือสอนนักเรียนโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสแต่ต้องการเรียนเราเป็นครูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสามารถที่จะดึงมาใช้ได้หมดให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนที่เรารู้ให้เด็กรู้จักรักที่จะเรียนรู้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะติดตามเขาไปได้ตลอดอะไรก็ตามที่เขาได้สัมผัสเขาได้ลงมือทำเขาก็จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
4: เมื่อเราสอนลักษณะนี้เข้าไปมันเหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองอีกอันหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษามาเรียนตอนแรกก็จะมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์แล้วต้องมีขนบหรือมีธรรมเนียมในการสอนนี้หลุดออกไปจากระบบไม่ได้แต่เมื่อเราปรับแนวคิดให้เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาของเล่นเอาของใช้พื้นบ้านอะไรต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยเราจะพบว่านักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วไปเป็นคุณครูเนี่ยจะเกิดความใฝ่รู้ในการที่จะพัฒนาสิ่งของหรือพัฒนาอุปกรณ์หรือสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หรือพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนที่เขาสอนอยู่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูเองก็สอนอย่างมีความสุขนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นในการศึกษาของเมืองไทยในปัจจุบัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะ

0: กับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพล่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพล่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้น

้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.5

ธรรมซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้น

และ n คือเวลา n ของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: คนไทยทุกคนจริงๆแล้วควรจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นคุณครูบอกว่าอุ้ยถ้าสอนให้เด็กออมแต่เรายังเป็นหนี้อยู่เลยหรือว่าจะให้เด็กทำอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำอันนี้หรือยังไงนะไปจัดการหนี้ครูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสอนเด็กหรือยังไง
1: เนี่ยเนี่ยคิดว่าโชคดีมากก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ตั้งมาเป็นประธานคณะทำงานเนี่ยนะคะทำให้ได้มีโอกาสเนี่ยพบกับคุณครูหลายคนซึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงเนี่ยหนูก็เลยต้องใช้ชีวิตพอเพียงก่อนเพราะว่าไม่รู้จะสอนยังไงจะสอนให้เด็กออมตัวเองก็เลยต้องมาฝึกออมก่อนปรากฏคุณครูหลายคนเนี่ยมาบอกแล้วว่าอาจารย์ชีวิตหนูเปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนยังไง
1: ทำไมมันดีขึ้นหมดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นเขาแทนที่จะไปบอกเด็กว่าอ่ะเธอต้องเก็บเงิน50 สตางค์ทุกวันนะแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วเก็บ

0: ไปทำไมล่ะคุณครูครูตอบไม่ได้ครูอายครูก็เลยอ่ะเราต้องออมก่อนจะได้ไปสอนเด็กว่าจะออมยังไงเกิดประโยชน์อย่างไรปรากฏว่าครูเริ่มมีเงินออมค่ะท่านรัฐมนตรีคะหลายคนบอกแต่ก่อนไม่รู้จักพอเพียงไม่เคยออม
1: แต่ก่อนผ่อนตลอด
0: ตั้งแต่เกิดตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเพิ่งออมเงินได้เดือนละ 3,000 บาทดีใจมากในชีวิตจริงๆนะคะถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงหนูก็อายเด็กหนูบอกให้เด็กออมทุกวันหนูไม่เคยออมเขาก็เลยออมสุดท้ายความสุขเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปเยอะแยะมากมาเลยหลังจากที่ใช้หลักพอเพียงแล้วเขาต้องใช้หลักพอเพียงเพราะเขาต้องสอนพอต้องสอนก็เลยเอ๊ะเราก็ต้องทำบ้างท่านผู้บริหารจะบอกให้คุณครูทุกคนต้องสอนเด็กอย่างพอเพียงผู้บริหารไม่ทำก็ไม่ได้อีกแล้วผู้บริหารก็ต้องอ้าวตายแล้วงบประมาณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงใช่ไหมคะพระสุ
1: ร
0: ุพันธ์ก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงบางโรงเรียนสั่งกระดาษมาใช้หมดตั้งแต่เทอมหนึ่งเทอมที่สองไม่มีครูก็บอกผอไม่พอเพียงผอไม่ได้ละตอนนี้ต้องมีการจัดการอย่างไม่เสียไม่ประมาทปรากฏทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอฉลาดพอเพียงเนี่ยจากโรงเรียนที่พ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กอยากมาเรียนเพราะบอกเด็กมันดีขึ้นเก่งดีมีคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ท่านรัฐมนตรีพูด
1: คือเก่งก็เก่งเห็นผลเลยสอบเข้าได้สอบได้คะแนนดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทำไมถึงเก่งทราบไหมคะเพราะเด็กใช้เวลาเป็นเด็กเริ่มคิดเราจะดูหนังสือตอนไหนเราจะไปเล่นเกมตอนไหนเราจะเล่นกับเพื่อนตอนไหนเด็กต้องเริ่มคิดว่าทำอะไรเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมทำไมต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองถ้าทำเนี้ยมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเล่นเกมตลอดเวลาไม่ได้ละเด็กต้องฝึกคิดครูแนะแนวก็ต้องบอกเด็กว่าเธอน่ะเรียนแบบที่เป็นอย่างนี้เธอจะไปเรียนอนุเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเธอนะใช้ในหลักแนวก็ได้ด้วยอะไรที่มันพอประมาณอะไรที่เป็นผลสุดท้ายชีวิตคนเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นหมอใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นวิศวกรแต่อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเธอแล้วเธอสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อนาคตและมันสอดคล้องกับภูมิสังคมของเธอเห็นไหมก็ใช้ในหลักแนวได้ใช้ได้ทุกเรื่องค่ะ
1: โอ้เห็นชัดเลยฮะนั่นคือต้องอยู่ในทุกคนทั้งผู้บริหารคุณครูนักเรียนอาจารย์มีเคล็ดลับไหมฮะว่าถ้าเอาไปใช้แบบไหนจะประสบความสำเร็จได้เร็วได้ง่ายต้องเป็นวิธีไหนยังไงไหม
0: เร็วง่ายไม่มีนะคะท่านมนตรี
1: ต้องใช้เวลาหมด
0: ต้องดิฉันคิดว่าไม่เกี่ยวกับเวลาต้องใช้ความอดทน
1: อดทน
0: ขอตั้งหลักอย่างที่คำว่า1ต้องตั้งสติคิดก่อนว่าผู้บริหารศึกษาเรามีหน้าที่อะไรคุณครูมีหน้าที่อะไ
1: ร
0: เวลาดิฉันได้รับโอกาสทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเชิญให้ไปอบรมคุณครูประจำจะถามเขาประจำเลยว่าตอนที่เธอมาสมัครเป็นครูได้รับบรรจุเป็นคุณครูวันแรกน่ะตั้งใจจะทำอะไรในชีวิต อยากเป็นครูแบบไหนนั่นแหละหลักพอเพียงนะคะเหตุผลของการเป็นครูคืออะไรดึงความรู้สึกนั้นกลับคืนมาแล้วเราจะสอนเด็กอย่างไรเรามีอะไรบ้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีเยอะมากมายทำไมจะต้องโอ้ไปหา ICT จะต้องบอกผอ.ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ในบางแห่งนะคะเช่นมีปราสาทศรีขอรภูมินี่ยกตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ใกล้บ้านก็เป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้แล้วก็ปลูกฝังเกี่ยวกับว่าทำความเข้าใจความรักในชุมชนเชื่อไหมคะว่าคุณครูคณิตศาสตร์ค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
1: เป็นไงฮะ
0: พาเด็กไปศรีขอรภูมิเขาสอนเรื่องตรีโกณค่ะ
1: อ๋อไปสอนที่ปราสาท
0: โคแซนแทนนี่แหละค่ะก็อ่ะเด็กยืนอยู่ห่างจากปราสาทศรีขอรภูมิ10เมตรลองวัดดูสิขนาดนี้ใช้กฎของตรีโกณเข้าไปเธอสามารถคำนวณความสูงของปราสาทได
1: ้
0: โอ้เด็กก็โอ้ตรีโกณมีประโยชน์นะแล้วก็รักปราสาทศรีขอรภูมิด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเด็กก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเป็นการพลิกวิธีคิดของคุณครูว่าอย่าเพิ่งไปมองอะไรไกลตัวมองรอบตัวก่อนแล้วก็มองถึงเหตุผลจริงๆว่าเราจัดการเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์นั้นเรามีอะไรรอบตัวที่ใช้ได้บ้างพอประมาณเรื่องจัดการเรียนรู้อย่างไรโดยที่ไม่เสี่ยงไม่ประมาทเห็นไหมขนาดสมมติพอเอาไปใช้ด้วยเนี่ยการเรียนรู้ก็สนุกสนานมีชีวิตชีวาแล้วก็เกิดเห็นผลจริง
1: ไม่ต้องบอกเด็กเลยว่าเธอต้องรักชุมชนเธอต้องเข้าใจชุมชนเพราะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเองจากการที่เรา
0: เอ
1: าเด็กไป
0: เกิดขึ้นเอง
1: ร่วมกับชุมชน
0: ซึมซับท่านมันติช่างพูดว่ากล่อมเกลาซึมซับค่อยเป็นวิถีชีวิตของเขาสุดท้ายวันหนึ่งแล้วก็ชีวิตพอเพียงนี่ดีนะแล้วก็จะมาพูดเรื่องนี้กันแบบนี้แหละ
1: ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองล่ะครับจะมีส่วนร่วมยังไงให้กระบวนการนี้มันโอ้โหไปกันแล้วก็สนุกสนานแล้วก็นำไปใช้อย่างจริงจังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการโรงเรียน
0: ในการจัดการสอนจริงๆเนี่ยนะคะคุณครูเขาก็จะมีพวกใบงานต่างๆนานาเนี่ยซึ่งคุณครูก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนในการประเมินผลซึ่งวิธีการประเมินผลสมัยใหม่เนี่ยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยมีส่วนในการเป็นคณะกรรมการสังสารนะคะก็จะมาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนได้โรงเรียนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนได้ด้วยอย่างเช่นกิจกรรมมาเป็นประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาลูกเสือในต่างๆนานาเนี่ยทำอย่างไรที่จะเอากิจกรรมต่างๆเนี่ยไปจัดในชุมชนเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันค่ะนั้นตรงเนี้ยทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดเลยในการจัดการศึกษาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: ครับท่านรัฐมนตรีนี่เราทำเรื่องใหญ่ของชาติจริงๆนะฮะเพราะมันไปทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะ

0: เพราะครูนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้นจะกระจายไปทั้งประเทศเลยทั้งชุมชนใช่ไหม
1: ครับคือการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ
0: ครับ
1: ในการที่จะสร้างทุนมนุษย์ประเทศไทยก็โชคดีที่ได้รับพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
0: ครับ
1: กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ยึดแนวทางที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาขยายผลเพื่อให้เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่และนำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในความเป็นอยู่แบบไทยคืออยู่แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับสมัยหนึ่งก็มีทฤษฎี What Why Where อะไรนะครับของฝรั่งแต่วันนี้ผมว่าปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาดังกล่าวนี้นะครับมาดำเนินการทั้งบริหารจัดการการศึกษาทั้งการดำเนินการในการที่จะสร้างระบบในการบริหารจัดการซึ่งจะเห็นในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: แม้แต่กระบวนการในการรับนักเรียนปีนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนว่ามาช่วยสร้างหลักทฤษฎีของหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือให้เด็กได้เรียนตามความสามารถของเด็กนักเรียนไม่ใช่ความสามารถของผู้ปกครอง แล้วก็ให้โอกาสกับเด็กได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่ว่าเรียนรู้เฉพาะวิทย์คณิตหรือความจำเก่งกว่าคนอื่นและเอาเปรียบคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไร
0: ครับ
1: เพราะกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาที่เราอยากเห็นพลเมืองยุคใหม่เหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมมือกัน
0: ครับครับผมและเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้เห็นภาพของการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับเรามีตัวอย่างซึ่งเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ครูครับให้ได้ชมกันเรียนจากงานของพ่อเชิญชมครับ
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่องในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆจัดเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือเป็นฝ่ายร้านค้าขายสินค้าทั่วไปฝ่ายที่2ก็จะเป็นฝ่ายออมทรัพย์จะตั้งเป็นธนาคารจำลองเล็กๆรับฝากเงินแล้วฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายผลิตเนี่ยจะไปสร้างฐานการทำนาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพราะปลูกพืชผักสวนครัวเพราะเห็ดเพาะถั่วงอก
3: ที่เนี่ยไกลจากตัวเมืองมากนะคะการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากทีนี้ก็ส่งผลให้ข้าวของเนี่ยมีราคาแพงเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะสอนอย่างไรให้เขาอยู่แบบพึ่งตัวเองได้นะคะเราก็จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิกันที่ดีในตัวเองบนเงื่อนไขของความรู้และเงื่อนไขของคุณธรรมเนี่ยมาสอนให้เด็กพึ่งตนเองได
4: ้สิ่งที่พวกเราจะทำให้พระองค์ท่านหายเหนื่อยได้ก็คือยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะย้ำอยู่อย่างเงี้ยกับนักเรียนเสมอแล้วก็จะย้ำกับคณะครูให้ครูเนี่ยช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราเนี่ยให้เป็นคนดีแทนบุญคุณผืนแผ่นดินไทย
0: หวังว่าจะจุดประกายให้กับผู้บริหารโรงเรียนครับได้นำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและถ้าชมแล้วอยากชมต่อซีรีส์นี้ทั้ง5ตอนเรียนจากงานของพ่อชมได้ที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv รวมถึงหนังสือที่จัดทำเป็นฉบับย่อครับแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาเล่มนี้นะฮะที่ได้จัดทำขึ้นมีเนื้อหาโดยย่ออย่างที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายนะอาจารย
3: ์
0: เรียนหนังสือตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอุปกรณ์ไอทีไฮเทคอะไรต่างไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เด็กต้องมีโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปไออะไรต่างๆเยอะแยะคือจะทำให้มีความสับสนไหมครับว่าเรียนด้านเทคโนโลยีไอทีพัฒนาไปสุดต้องมาเรียนหลักความพอเพียงอะพอเพียงแล้วไปมีอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันจะได้ไหมจะมีความสับสนไหมครับ
1: คือไม่สับสนนะครับ
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่

0: เกื้อกูลกันมากกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่เก่งไม่ได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างพอเพียง
1: ครับ
0: คนยิ่งเก่งต้องยิ่งพอเพียง
1: ยิ่งพอเพียง
0: ยิ่งพอประมาณ
1: พอเพียงก็มีอุปกรณ์พวกนี้ได
0: ้ยิ่งมีเหตุผล
1: ครับ
0: คนเก่งต้องยิ่งมีเหตุผล
1: ครับ
0: และในขณะเดียวกันคนที่อยู่อย่างพอเพียง
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งเขาอยู่อย่างพอเพียงแต่เขาสามารถที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
1: ๆครับ
0: ได้ตามสถานะได้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช
1: ้ครับ
0: อย่างมีภูมิคุ้มกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ได้รับโอกาสจากสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ครับ
0: โดยเฉพาะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ผมอยากจะให้ความมั่นใจกับเพื่อนครูครับว่าถ้าท่านได้น้อมนำเอาปรัชญาดังกล่าวนี้ไปขยายผลสร้างกระบวนการเรียนรู้และก็นำไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตจริงของตนเอง
1: ครับ
0: ผมถือว่าท่านจะเป็นยอดครูที่เราจะได้ดูแลครูทั้งชีวิตต่อไปและผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนครูทั้งหลายได้รวมพลังและเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงกันนั่นคือเราได้ชูธงในการปฏิรูปประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้มีการตั้งความหวังไว
1: ้ครับ
0: แล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าผมจะเชิญชวนเพื่อนครูให้ร่วมมือกันได้ในยุคนี้ครับ
1: ครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะทำให้ผู้บริหารครับไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ผู้อำนวยการก็แล้วแต่นั้นได้เข้าใจมากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดผลกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนครับวันนี้เป็นการคุยเรื่องบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่สัปดาห์หน้าครับก็จะเป็นการคุยลงลึกไปในห้องเรียนห้องเรียนที่เรียนสอนกันอย่างพอเพียงนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ปริยานุชยังอยู่ที่จะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชินวรบุญเกียรติและขอบคุณดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับ Teachers Talk ได้ใหม่นะครับและท่านที่อยากจะติดตามชมครับนอกจากทางเว็บไซต์ของเรา www.thaiteachers.tv แล้วสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ก็เป็นช่องที่เราจะติดตามชมรายการได้ครับแต่เนื้อหาทั้งหมดก็จะถูกนำไปไว้ในเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดให้ชมกันได้ไปหาข้อมูลนั้นเพิ่มเติมได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ Teachers Talk พบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงปีนี้ครับปี2554เป็นปีแห่งการพัฒนาครูครับซึ่งก็สอดคล้องกับสัปดาห์นี้พอดีนะฮะเป็นสัปดาห์ของวันครูและเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองการจะพัฒนาตัวเองนั้นคงจะต้องมีหลากหลายวิธีแต่เราจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่ช่วยเพื่อนครูได้เครื่องมือที่ว่านี้คืออะไรลองไปชมครับ
1: ถ้าท่านหนึ่งบวกหนึ่งแล้วไม่ได้เท่ากับสองถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
2: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
0: ใช่แล้วครับเครื่องมือนั้นก็คือโทรทัศน์ครูนี่เองครับเพื่อนครูหลายท่านได้ชมแล้วบางท่านยังไม่ได้ชมบางท่านก็ชมแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปใช้งานยังไงดีวันนี้ครับเราจะรู้จากวิธีใช้เครื่องมือชิ้นนี้โทรทัศน์ครูว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ลัดดานั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมแล้วก็สอนหลายวิชามากนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
3: ์คอมพิวเตอร
0: ์คอมพิวเตอร์ด้วยปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูอาจารย์ครับผมได้มีโอกาสมาทำรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับครูไทยในส่วนอาจารย์เองครับที่ได้เข้ามาเริ่มต้นทำโทรทัศน์ครูอาจารย์มองเห็นตรงไหนและเป็นเพราะอะไรครับ
3: จุดเริ่มต้นของ

0: การที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ครูนะคะคือก็ได้รับเป็นที่ปรึกษาโดยการติดต่อของทางบริษัทนี่แหละทีนี้จริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นครูมาตลอดชีวิต
1: กี่ปี
0: น
1: ะจ๊ะ
0: ก็37ปีกับ4เดือนนะคะก็ถือว่านานพอสมควรเน
1: า
0: ะ
1: มาก
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ความเป็นครูเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรเยอะมากเลยจริงๆครูเนี่ยคำว่าครูคือครุก็คือหนักเพราะฉะนั้นครูนี่ทำงานหนักมากนี่ในฐานะที่เราทำงานครูก็เลยมองว่าตอนที่เราเรียนครูเนี่ยเราเรียนจริงอะนะเราเรียนพวกทฤษฎีต่างๆเราเรียนวิธีการสอนเทคนิคการสอนหลายรูปแบบมากเลยแต่พอถึงจริงๆเข้าเนี่ยชีวิตจริงของเราเวลาไปเป็นนิสิตฝึกสอนเนี่ยเหมือนกับเราถูกปล่อยอะ
1: อ้าวยังไงฮะอาจารย
0: ์คือมันไม่มีใครมาบอกเราว่าถ้าจะสอนเรื่องนี้นะควรใช้เทคนิคนี
1: ้
0: ควรทำสื่อประเภทนี
1: ้
0: เหมือนกับเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ารายการนี
1: ้
0: เป็นรายการที่เขาได้เอาสิ่งที่ดีๆในโลกเลยแหละเรียกว่าในโลกเลยโลกเราทั้งโลกเนี่ยย่อมาเป็นห้องเรียนเล็กนิดเดียวให้เราได้มาดูเป็นตัวอย่างว่าเราเนี่ยถ้าจะสอนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวิชาใดก็ตามนะเราสามารถนำเทคนิคสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเขานำสิ่งดีมาให้เราแล้วเราน่าจะเอาตัวเนี้ยไปปรับประยุกต์ใช้ได้
1: แล้วมันเลือกที่เหมาะกับตัวเรากับโรงเรียนห้องเรียนในแต่ละโรงเรียนตรงนั้น
0: เพราะบางเรียนก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กบางเรียนก็ขนาดใหญ่ทีนี้สิ่งที่เราได้จากตรงนี้ก็คือเมื่อเรามาทำเนี่ยเราพบว่าตัวครูผู้สอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเมืองนอกหรือจะเป็นของประเทศไทยเราเองเนี่ยมีครูดีๆที่สอนเก่งๆเยอะแต่ไม่มีใครเคยมาบอกครูไง
1: ว่าม
0: ีวิธีการอย่างนี้นะถ้าจะสอนเด็กประเภทนี้นะเพราะเด็กในโรงเรียนเรามีหลายประเภท
1: งั้นถ้าบอกปุ๊บเนี่ยหยิบมาใช้นี่โอ้โหจะได้อะไรเยอะแยะ
0: ได้เยอะมากเลยทีนี้ก็อยากจะบอกว่าตัวรายการโทรทัศน์ครูของเราเนี่ย
1: เร
0: ามีหลายรูปแบบมากเลยและมีทั้งเด็กที่มีปัญหาเด็กที่เก่งแล้วก็ครูที่จะนำไปใช้ตรงนี้สามารถเลือกช็อปได้เลยเพราะเรามีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู
1: ้
0: นะคะ
1: โอ้อาจารย์เปรียบเทียบเห็นภาพเลยเหมือนเป็นห้างขนาดใหญ่เดินไปเลยจะเลือกวิธีนี้มาใช้กับเด็กกลุ่มนี้แบบนี้ใช้กับเด็กกลุ่มนั้นอะไร
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เราทำเป็นลิ้นชักนะเราทำเป็นลิ้นชักว่าถ้าครูจะสอนคณิตศาสตร
1: ์
0: เปิดลิ้นชักนี้นะถ้าจะเป็นครูประถมวัยคือครูอนุบาลก็เปิดลิ้นชักนี้นะ
1: แต่ทีนี้ยังไงฮะเปิดลิ้นชักมาอุ้ยไม่มีคู่มือมาให้ด้วยเลยว่าอันนี้ถ้ามากับเด็กไทยจะต้องไปปรับเอามาใช้จะต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างมีตัวอย่างชัดๆไหมครับที่เพื่อนครูคนไหนดูแล้วอู้วิธีนี้เอามาใช้กับห้องเรียนตัวเองโรงเรียนตัวเองแล้วโอ้โหมันเกิดผลอะไรมากมายไง
0: ค่ะก็มีตัวอย่างของครู
1: ครับ
0: ซึ่งครูไทยปัจจุบันนี้ที่ได้เอาไปใช้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาเป็นครูคนหนึ่งในที่เชื่อทีวีของเราก็คือครูชาคริต
1: ครูชาคริตชาคริตหัสัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งครูชาคริตที่เป็นครูรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: เหมือนกับเราตอนที่ออกมาทำงานใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีคนเคยบอกเราว่าถ้าหนูจะสอนเรื่องนี้นะหนูทำอย่างนี้นี้สิเด็กจะเข้าใจครูชาคริตก็ได้ดูรายการเรา
1: ครับ
0: เขาก็ไปปรับตัวเขาเอง
1: อ๋อต้องเรียนบ้านรถไฟนะ
0: ค่ะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเออนะมันมีเพื่อนร่วมทางนะมันมีสิ่งดีๆเยอะนะที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นครูได้อย่างสมบูรณ
1: ์นี่เฉพาะครูรุ่นใหม่ไหมฮะที่จะปรับตัวเองได้เร็วครูบางท่านที่สอนมานานแล้วเนี่ยมีตัวอย่างที่เอามาใช้ได้เหมือนกันไหม
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วครูรุ่นเก่าที่ไปดูรายการเราแล้วเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้เขาก็มีจดหมายบอกมาในรายการเราว่าพอเขาดูเราแล้วนะเขาได้ปรับประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคหรือวิธีการ
1: กระบวนการอะไรต่างๆ
0: ทั้งหลายที่เขาดูจากรายการเราเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับวิชาที่เขาสอน
1: ที่ผมได้ทำรายการแล้วมีโอกาสได้ดูครูฟินแลนด์เนี่ย
0: ฮะ
1: ที่เด็กฟินแลนด์เก่งเหลือเกินคณิตศาสตร์เขาก็สงสัยอุ้ยมีเทคนิคมีวิธีการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเปล่าไปถึงคือสอนเด็กเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของตัวเองเด็กนั่นคืออนาคตของประเทศฟินแลนด
0: ์
1: ครูบอกสอนอนาคตของประเทศอะไรแบบนี้นะ
0: ฮะ
1: ให้ความอบอุ่นความรัก
0: เนี่ยตรงเนี้ยคือครูฟินแลนด์เขาเป็นครูด้วยใจ
1: ครับ
0: เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เขาไม่มีอะไรเลยเขาก็มีแต่กระดานแล้วก็มีช็อกเท่านั้นเองหรือปากกาเขียนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราได้จากครูฟินแลนด์ก็คือว่าครูฟินแลนด์นี่เป็นครูด้วยใจ
1: ครับ
0: แล้วเขาทุ่มกับงานของเขา
1: อ
0: ันหนึ่งที่เราสังเกตจากการที่เราดูเทปของครูฟินแลนด์นะก็คือว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยจะเข้าไปสอนเด็ก ครูก็โค้งคำนับเด็กก่อนครูอังกฤษก็เลยถามครูฟินแลนด์ว่าทำไมจึงต้องโค้งคำนับ
1: ครับ
0: เขาบอกเขาคำนับอนาคตของชาติ เนี่ยเป็นคำที่กินใจมากเลยเพราะฉะนั้นครูไทยเราเนี่ยเข้าไปถึงในห้องเนี่ยเวลานักเรียนบอกสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูคุณครูก็จะรับไหว
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นการเคารพอนาคตประเทศไทยเหมือนกัน
1: แล้วพอเริ่มต้นความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทัศนคติในการสอนเนี่ยกำลังสอนอนาคตของประเทศ
0: ใช่
1: ซึ่งเป็นภารกิจที่อู๋สำคัญ
0: ยิ่งใหญ่มาก
1: ครับ
0: เพราะงานครูคืองานที่สร้างคน
1: เ
0: พราะการสร้างคนไม่ใช่สร้างแค่วันเดียวกรุงโรมยังสร้างวันเดียวไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ฮะ
0: เพราะฉะนั้นเด็กไทยก็เหมือนกันจึงอยากจะบอกครูว่ารายการโทรทัศน์ครูที่เราเอาสิ่งที่ดีๆมาให้ครูดูเนี่ยนะถ้าครูเปิดใจและไปดูจริงๆรายการโทรทัศน์ครูดูแค่วันละ15นาทีเองถ้าดูตี5 45ไม่ทันนะ 5 โมงเย็น45นาทียังดูได้เลย
1: ครับ
0: เพราะเราต้องการดูว่ารายการดีๆเนี่ยเราจะได้ไปบอกครูที่เราไปพบหรือไปคุยด้วย
1: นอกจากตัวอย่างของครูฟินแลนด์แล้วเนี่ยฮะอีกจริงๆหลายตอนที่ผมทำอย่างปฐมวัยในสวีเดนนี่โอ้โหเขาสอนแบบนี้ไม่ต้องให้มาฝึกเขียนฝึกอ่านอะไรเลยนะเขาให้เด็กเล่นเลยให้เด็กเข้าสังคมอยู่โต๊ะกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี
0: ้
1: ซึ่งวิธีการแบบนี้เราเข้ามาทำได้ประยุกต์ได้ใช่ไหม
0: ค่ะจริงๆของสวีเดนที่ว่าเนี่ยนะประเทศไทยเราก็ทำ
1: ครับ
0: คือการเรียนรู้ของปฐมวัยเนี่ยเป็นการเรียนปนเล่นและไม่ได้เน้นเนื้อหาอะไรเลยสิ่งที่เขาเน้นก็คือกิจกรรม
1: ครับ
0: มันการเรียนผ่านกิจกรรมของเด็กเล็กๆเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องของการเข้าสังคมทำงานร่วมกับผู้อื่น
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกเด็กปฐมวัย
1: ครับ
0: และที่สำคัญที่สุดคือเวลาเด็กปฐมวัยครูปฐมวัยดูรายการเนี่ยซึ่งเราก็มีรายการครูปฐมวัยนะตัวอย่างดีๆเรามีเยอะในเมืองไทย
1: ครับ
0: ถ้าครูไปดูแล้วครูจะรู้เลยว่าสอนเด็กปฐมวัยไม่ได้สอนยากเลยแต่สอนให้เด็กกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าถามและปล่อยเขาทำไป
1: แล้ว
0: เราสังเกต
1: ครับผมตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างยืนยันกับครูว่ายังไม่ต้องไปสอนเด็กให้เขียนให้อ่านให้เรียนอะไรหรอกในปฐมวัยให้เล่นไปก่อนเล่นเรียนรู้ผ่านกิจกรรมไป
0: เพราะจริงๆการเรียนในลักษณะที่เป็นวิชาการเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหน่อยนึงคืออาจจะระดับอนุบาล3อะไรเงี้ยเพราะเขาจะต้องเตรียมต่อยอดไปเรียนกับปฐม1
1: ครับ
0: นะคะแต่จริงๆแล้วพอเด็กเข้ามาเตรียมอนุบาลหรืออนุบาล1เนี่ยให้เขาสนุกกับการเรียนซะก่อนสนุกกับการทำงานกับการเล่นกิจกรรมซะก่อนเพราะมันก็คือความรู้ที่เขาได้รับนั่นแหละ
1: แล้วอย่างรายการของห้องเรียนของต่างประเทศที่เราเอามาให้ดูกันนะ
0: ฮะ
1: มีอันไหนที่อาจารย์ว่าอู้อันเนี้ยเอามาใช้กับครูไทยจะเหมาะเลยจะดีเลยต้องยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับอาจารย
0: ์ถ้าจะให้เหมาะตอนนี้แล้วครูสามารถเอาไปใช้ได้นะคะก็คือรายการ Great Lesson Idea ที่เป็นเรื่องของกราฟคน
1: กราฟคนเป็นไงอาจารย์
0: เคยเห็นไหมกราฟคน
1: ผมยังไม่ดูตอนนี้ฮะ
0: จริงๆแล้วครูฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาสอนเรื่องกราฟแต่การสอนให้เด็กทำกราฟหรือแผนภูมิเนี่ยนะคะมันต้องเริ่มมาตั้งแต่แผนภูมิรูปภาพ
1: ครับ
0: แล้วถึงจะเป็นแผนภูมิแท่ง
1: ครับ
0: แล้วถึงจะไปเป็นกราฟเส้น
1: ครับ
0: หรือกล
1: ม
0: นะฮะครูฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยไปสำรวจว่าชอบอาหารประเภทไหน
1: ครับ
0: อาหารแต่ละประเภทที่เด็กชอบเนี่ยก็คือสำรวจในห้องเรียนของเขานั่นเองให้บอกมาคนละ2ชนิด
1: ครับ
0: แล้วก็จดเป็นข้อมูลไว้ว่าคนไหนชอบอาหารประเภทไหนก็มีรูปอาหารนี่เลย
1: ครับ
0: นะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จคุณครูก็จะเลือกเด็กเอาเด็กที่สูงเนี่ยมาเป็นแกน Y
1: เป็นแนวตั้ง
0: เป็นแนวตั้งแล้วก็เขาก็ให้เด็กช่วยกันคิดว่าการที่เราจะแบ่งส่วนของแกน Y เนี่ยนะซึ่งต้องแบ่งเป็นตัวเลขนะที่ออกมาเป็น10 20 30 40อะไรเงี้ยจะแบ่งยังไง
1: จากตัวของเพื่อนที่ออกมายืน
0: ถูกต้องนะคะคือเด็กที่เป็นแกน Y เขาจะยืนใช่ไหมคะตัวแกน X ก็จะเป็นแนวนอนก็คือแนวพื้นและหน้า
1: แล้วนอนไปเลย
0: ไม่นอน
1: เอาไม่นอน
0: หมายความว่าให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของประเภทอาหารเนี่ยก้มลงให้มากที่สุดเท่าที่ทำได
1: ้
0: นะคะเสร็จแล้วก็ให้เด็กลองแบ่งดูซิว่าถ้าจะ10เนี่ยสักแค่ไหนก็เป็นการให้เด็กรู้ว่าถ้าจะแบ่งช่วงเนี่ยควรจะแบ่งยังไงซึ่งปริมาณของข้อมูลที่ได้เนี่ยมันไม่มากนักหรอกในห้องเนี่ยเสร็จแล้วแกน X ก็จะเป็นเรื่องของประเภทอาหารนักเรียนก็จะก้มวะ
1: สูงเท่าไหร่
0: ก็เสร็จแล้วก็เขามีปริมาณก่อนว่าคนจำนวนนักเรียนว่าใครชอบอาหารประเภทไหนมากเท่าไหร่นี่นะครูจะขึ้นไว้ให้ดูก่อน แล้วคนที่เป็นตัวแทนประเภทอาหารเหล่านั้นเนี่ยก็จะยืนขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่ชอบโดยให้สูงตามแกนวัยที่ตั้งไว
1: ้สูงมากก็อาจจะยืนสุดถ้าน้อยก็
0: ถูกต้อง
1: ย่อลงมาย่อลงมา
0: เนี่ยมันเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมไงมีส่วนร่วมในการที่เขาได้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าทำกราฟนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าครูไทยจะใช้นะคะเรื่องของแผนภูมิเนี่ยเราจะสอนประมาณสัปดาห์ท้ายๆรีบไปดูเสีย อยู่ในเว็บไซต์นะคะ
1: ค
0: และนำไปใช้ได้เลย
1: ชื่อตอนอะไรนะอีกทีฮะอาจารย
0: ์ Great Lesson Idea
1: ครับ Great Lesson Idea
0: ค่ะ

0: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
1: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ยังมีกรณีอื่นอีกไหมครับที่เพื่อนครูดูแล้วเอาไปใช้แล้วก็มีคนมาดูแล้วเอาไปใช้ต่อกันแบบนี้แล้วอุมันเริ่มเกิดผลเห็นผลแล้ว
3: ค่ะก็ตอนนี้เท่าที่เห็นตัวอย่างนะ
2: ครับ
3: ก็มีครูชาคริตเป็นครูผู้ชายสอนภาษาอังกฤษ
2: ครับ
3: แล้วก็เป็นครูรุ่นใหม่แล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเขาเนี่ยไม่เรียนมาเนี่ยนะเทคนิคที่ได้มาเนี่ยบางทีอาจจะมาประยุกต์ใช้ไม่ได้
2: ครับ
3: เพราะเขาดูรายการที่เชอร์ทีวีเนี่ยเขาก็ได้เอาสิ่งดีๆเนี่ยไปปรับตัวเองเช่นพูดเร็ว
2: ครับ
3: ก็ทำให้พูดช้าลงครูอังกฤษเขาสอนโดยการแสดงบทบาทเป็นแม่มด
2: ครับ
3: ตัวครูชาคริตก็มาแสดงเป็นพระราชา
2: ในห้องเรียนนะฮะ
3: ในห้องเรียนเด็กสนุกมากเลย คือถ้าครูเนี่ยได้แสดงออกแล้วก็ได้เป็นนักแสดงด้วยนะคะเด็กก็ตื่นเต้น
2: โอ้ยิ่งสนุกเลยนะ
3: เขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยครูแสดงได้ด้วยเหร
2: อ
3: ครูเป็นพระราชาได้ด้วยเหรออะไรทำนองนี้นะคะอีกคนหนึ่งตัวอย่างที่เห็นก็คือครูยั่วดีจากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือนั่นเขาไปดูรายการของครูสุขพงศ
2: ์
3: ครูสุขพงศ์เนี่ยเป็นครูโรงเรียนวัดแจกแก้วจงกลนีซึ่งเป็นครูที่อายุมากแล้วนะถ้าว่าไปแล้วนี่ก็คือใกล้ๆจะเกษียณอายุราชการแล้วล่ะแต่ยังมีไฟอยู่เลยอ่ะและเป็นครูซึ่งอาจารย์ระดานี่ชอบมาก
2: ครับ
3: เพราะว่าเป็นครูที่ทำอะไรแบบไม่อายอ่ะ
2: หมายถึงยังไงฮะอาจารย์
3: คือเป็นคนที่แสดงแบบแค่สนุกสนานน่ะทำให้เด็กรู้สึกสนุกไงสำหรับครูยั่วดีเนี่ยได้ดูรายการของครูสุขพงศ์
2: แล้วเป็นไงครับ
3: ตอนที่เขาเรียกว่าประตูสู่คำคือเด็กของครูสุขพงศ์เนี่ยเวลาเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยนะเขาก็จะมาหยิบคำอ่านเห็นคำว่าพยาบาลบ้างเรือรบบ้างธงชาติบ้างอะไรก็ได้แล้วแต่พอเขาอ่านเสร็จครูสุขพงศ์ก็ให้เด็กเนี่ยไปโยนลูกบอลเท่านั้นแหละเด็กก็มีความสุขละ
2: ไม่อ่านเสร็จโยนลูกบอลแล้วต้องโยนไปไหนได้รางวัลไหม
3: โยนลงเหมือนกับโยนลูกบาสแค่นั้น
2: ชุดลงห่วงหรือลงตะกร้าอะไรเงี้ย
3: มีความสุขละแค่นี้
2: อ
3: ๋
2: อแล้วฮะ
3: คือมันเหมือนกับเด็กได้อ่านทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วและจะต่อยอดถ้าครูที่ดูอยู่เนี่ยนะคะจะต่อยอดตรงนี้เนี่ยนะคะ
2: ครับ
3: เอาคำที่เราให้เด็กอ่านทุกวันนี่แหละแล้วก็ให้เด็กลองแต่งเป็นเรื่อง
2: ครับ
3: ก็จะได้เรื่องหรือเรียงความจากประตูสู่ห้องเรียนหรือประตูสู่คำของครูสุขพงศ์นี่แหละ
2: ครับ
3: แต่ไปต่อยอดได
2: ้โอ้ได้เยอะเลย
3: จะแต่งเป็นประโยคก็ได้
2: เป็นกลอนก็ได้
3: จะแต่งเป็นกลอนก็ได้จะเขียนเป็นนิทานก็ได
2: ้
3: หรือจะเล่าเป็นเรื่องแล้วเขียนเป็นเล่มเลยก็ได
2: ้ครับ
3: เนี่ยทำได้หมด
2: โอ้ฟังแล้วน่าสนุกเพราะฉะนั้นมี2ตัวอย่างนี้ให้ชมกันเลยดีกว่าครับว่าครูชาคริตและครูยุวดีนั้นที่นำเอาสิ่งที่ดีๆจากท่านครูไปสอนนั้นเป็นอย่างไรเช่นครับ
4: ก่อนแรกๆก็เป็นลักษณะเป็นครูสำเร็จรูปก็คือมีสื่อสำเร็จรูปมาก็สอนตามนั้นมีหนังสือมาสอนตามหนังสือว่าตามนั้นโดยที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือว่าออกแบบการเรียนการสอนให้เป็นของเราเลยจนได้พบกับสถานีโทรทัศน์ครูนะครับรายการแรกที่ดูก็คือรายการครูมืออาชีพนะครับดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมีรายการแบบนี้ด้วยเหรอเมื่อตอนเราเป็นนักศึกษาเองเราเคยคิดนั่นน่าจะมีรายการประเภทนี้ให้กับบุคลากรที่เป็นครูหรือเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับเมื่อก่อนค่อนข้างเป็นคนพูดเร็วเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่พูดเร็วมาตั้งแต่แรกเลยก็พยายามปรับให้ช้าลงเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนี้เรากำลังสอนเด็กชั้นเล็กอยู่ก็คือป.1 ป.2 ป.3 ถ้าเราไปพูดเร็วเกินไปเนี่ยเด็กก็รับไม่ได้จากเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเดินไปทั่วห้องก็จะอยู่แต่ข้างหน้ากระดานเท่านั้นพอได้ดูรายการ ครูมาชีพในช่วงของ From Good to Outstanding เนี่ยก็คือคุณครูต้อง movement อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่หน้าห้องอย่างเดียวแต่ว่าคือเราก็ต้องเดินไปด้านข้างบ้างข้างหลังบ้างมาตรงกลุ่มนักเรียนตรงนี้บ้างคือต้องไปทั่วต้องใช้พื้นที่ที่เราสอนอยู่เนี่ยให้หมดนะครับ
5: ถามว่าในการติดตามรายการโทรทัศน์ครูนานเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ทันทีที่รู้ก็ติดตามแล้วก็ติดตามมาตลอดถ้าดูรายการสดไม่ทันดูรีรันไม่ทันก็จะมาดูทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะจดบันทึกความรู้ไว้สิ่งไหนที่เราปรับมาใช้ได้ก็จะปรับ copy and develop มาเลยคลิกมากๆเลยประตูสู่คำของอาจารย์สุขพงษ์ทัศนกุลกิจอาจารย์เนี่ยทำสื่อได้หลากหลายมากโอ้จะไปทำที่ประตูโปรเจกต์อาจารย์ใหญ่มากเรามีแรงทำอย่างนั้นไหมโอ้ย copy ไม่ได้ develop สิมาประยุกต์ให้เป็นของเราหน้าประตูห้องเราคอนโทรลได้เอาบัตรคำเล็กๆมาอ่านเป็นพาสเวิร์ดคุณอ่านหนึ่งวันละหนึ่งคำแล้วแต่เขาอย่างน้อยก็คือได้หนึ่งคำและได้พาสเวิร์ดเข้าห้องเราก็จะเป็นอุบายไม่งั้นประตูมันจะล็อกนะมันจะมีเสียงดังตืดตืดตืดนะออกไม่ได้ก็ร่วมสมัยไป
6: เก่งมากถูกต้องถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะ
5: สัปดาห์หนึ่งคุณได้ห้าคำอย่าคิดว่าน้อยนะคะหนึ่งคำเพราะว่าเดือนหนึ่งจะได้20คำเทอมหนึ่งมี4เดือนได้80คำ1ปีได้160คำ
0: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
1: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ครับต้องขอบคุณครูชาคริตและครูยุวดีครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับนี่สงสัยอย่างนึงฮะเนื่องจากรายการของเราเนี่ยก็มีให้ดูโอ้ทั้งวันทุกวันยิ่งถ้าดูผ่านโทรทัศน์ครูนี่มีดูตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นครูสอนสมมตินะฮะคณิตศาสตร์ไปดูเปิดมาเจออุ๊ยสังคมพอดีปิดดีกว่าไม่ดูหรือว่าครูพละมาดูเอาเจอวิทยาศาสตร์อุ๊ยไม่เกี่ยวกับเราปิดดีกว่าแบบนี้เนี่ยจะถูกต้องไหมฮะหรือว่าจะดูของวิชาอื่นแล้วมาพัฒนาวิชาตัวเองเนี่ยข้ามกลุ่มสาระกันเนี่ยจะเป็นไปได
3: ้คือจริงๆเรื่องเทคนิคการสอนนี่นะ
2: ครับ
3: มันไม่ได้บอกหรอกว่านี่คือเฉพาะคณิตศาสตร์นะ
2: ครับ
3: เฉพาะพละนะ
2: ครับ
3: เฉพาะสังคมนะจริงๆแล้วเทคนิคการสอนเนี่ยคุณครูสามารถดูจากรายการเราแล้วไปประยุกต์กับวิชาตัวเองได้
2: ครับข้ามวิชาข้ามกลุ่มสาระกัน
3: ได้หมดเลย มันอยู่ที่ว่าครูเปิดใจกว้างรับไหม
2: ยังไงฮะต้องเปิดยังไง
3: คือครูคืออย่าเพิ่งมองว่าเฮ้ยวันนี้วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับเราเลยปิดดีกว่าดูให้จบก่อน
2: อุ้ยสอนเรื่องการนำไฟฟ้าเราสอนเรื่องการเตะบอลเข้าประตูอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ดูให้จบซะก่อนพอดูจบแล้วเนี่ยอ๋อเราสามารถใช้ได้ส่วนหนึ่งของเขาไปใช้กับวิชาเราได้เพราะฉะนั้นอยากบอกครูว่าถ้าจะดูรายการโทรทัศน์ครูเนี่ยไม่ต้องไปมองว่ามันไม่ใช่วิชาเรานะดูไปเถอะค่ะพอคุณดูไปเสร็จคุณก็จะมองภาพออกเองแหละว่าอ๋อส่วนเล็กๆนะตรงนี้เนี่ยเราไปปรับได้ในวิชาที่เราสอนนะคะ
2: ดูหลักการดูวิธีการ
3: ดูแนวทางดูเทคนิคแม้แต่กระทั่งการที่คุณครูเนี่ย

0: ปัญหาเด็กในห้องคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่เขามีปัญหาพฤติกรรม
1: ครับ
0: ครูวิทยาศาสตร์เขาใช้วิธีอะไรแล้วถ้าเราจะใช้กับวิชาพละเราได้ไหมเนี่ย
1: เด็กคนนี้มีปัญหาคล้ายกันแบบนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: นะคะ
1: ค
0: เพราะจริงๆบางทีเขาสอนเด็กคนเดียวกันนี่แหละแต่ครูวิทยาศาสตร์เขาใช้วิธีนี้ได้ผล
1: ครับ
0: ครูพละคนนั้นก็อาจจะวิธีนี้มาใช้ได้กับเด็กคนนี้ได
1: ้
0: นั่นคือการนำวิธีการของครูคนหนึ่งที่สอนวิชาหนึ่งมาประยุกต์ใช้กับวิชาของตัวเองได้นะคะ
1: ลองดูครับเพราะฉะนั้นดูได้ตลอดเวลาแล้วดูทางไหนยังไงได้บ้างนี่เข้าเรื่องสำคัญครับนอกจากเว็บไซต์แล้วคือ www.thaiteachers.tv ที่มีกว่าพันตอนแล้วตอนนี้ให้ดูย้อนหลังได้เลือกวิชาเลือกประเทศไหนอย่างอันไหนที่น่าสนใจเลือกมาดูได้เลยนะครับแล้วยังมีสถานีโทรทัศน์ครูครับที่ออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม5KU band ช่อง36แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มก็คือว่าถ้าดูทาง C band นะครับชมได้ทาง Cat Channel ช่อง99ด้วยแล้วถ้าเคเบิลท้องถิ่นมีหลายจังหวัดตอนนี้ที่ดูได้แล้วอย่างเช่นเพชรบุรีช่อง14ครับสุโขทัยช่อง48มหาสารคามช่อง98แล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอีกหลายจังหวัดเดี๋ยวก็จะทยอยมาบอกกันทางผ่านรายการหรือไม่ก็ถามเคเบิลท้องถิ่นที่จังหวัดเพื่อนครูได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับถ้าอยากดูเป็นแผ่น DVD เรามีส่งให้ทุกโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหม
0: เราส่งให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนครูนี่นะคะรายการนี้เรียนไม่ทราบว่าDVD ที่ส่งไปเนี่ยนะคะอยู่ที่ห้องผู้อำนวยการหรือว่าฝ่ายวิชาการ
1: ไปตกอยู่ตรงไหนนะฮะ
0: ตกตรงไหนไม่รู้แหละแต่เราส่งให้หมดแล้วทั้งประเทศไทย
1: ครับ
0: อยากให้เอาตัว CD นั้นน่ะมาลองดูกันแล้วการดูไม่ได้ดูไม่ยากหรอก
1: ครับยังไง
0: เอาตัวแผ่น CD มาใส่ในคอมพิวเตอร
1: ์
0: นั่งดูกัน2คนก็ได
1: ้
0: 3คนก็กินกาแฟกันไป
1: ดูไปคุยไป
0: คุยกันไปแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปว่าเอ้ยดูแล้วคุณได้อะไรดูแล้วคุณได้เทคนิคอะไรบ้างแล้ววิชาที่คุณสอนกับวิชาที่พี่สอนเนี่ยนะเราจะไปใช้ได้ไหมเนี่ย
1: มาแลกเปลี่ยนกัน
0: แลกเปลี่ยนกัน
1: ผมดูไปอย่างนี้นะครับของอาจารย์เป็นยังไงมา
0: ใช่การแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันทำให้เราได้แนวคิดที่แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้แหละที่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของครูไทย
1: เพื่อมารวมกันได้ด้วย
0: ถูกต้องเพราะครูไทยตอนนี้คือฉายเดี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าดูรายการเราแล้วเนี่ยนะร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาเชื่อว่าจะช่วยกันทำให้การศึกษาไทยเนี่ยดีขึ้นได
1: ้ครับหรือหาแผ่นไม่เจออุ้ยไม่รู้ไปตกหล่นอยู่ตรงไหน
0: ข
1: อมาโดยการสมัครเป็นสมาชิกเราจะส่งแผ่น DVD ไปให้ถึงเพื่อนครูที่บ้านเลยฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เฉพาะบุคคลเลยครับสมัครทางไหนเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv สมัครมาได้ชมรายการตรงนี้อยากแสดงความคิดเห็นบอกอะไรมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็เชิญเลยนะครับอีเมลมาก็ได้ SMS มาก็ได้ผ่านรายการครับนี่เป็นการใช้เครื่องมือให้คุ้มค่าใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ปิดท้ายหน่อยครับว่าเครื่องมือนี้มีแล้วเอาไปใช้เถอะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆ
0: ก็อยากบอกเพื่อนครูนะคะรายการโทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณคือสมัยนี้เราต้องยอมรับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเป็นความรู้ทั่วโลกมันมีเยอะมาก
1: เ
0: ราไม่สามารถสอนเด็กให้รู้ได้อย่างเดียวแต่เราต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้เด็กของเราเนี่ยเรียนอย่างสนุกและอยากมาโรงเรียนแล้วก็รักในสิ่งที่เรากำลังจะให้เขาโทรทัศน์ครูนี่แหละค่ะช่วยครูได้จริงอันนี้อาจารย์ระดารับประกันเพราะว่าใช้จริงแล้วอยากให้เพื่อนครูเอาไปใช้นะคะทุกคนที่เอาไปใช้แล้วถ้าใช้แล้วมีปัญหาอะไรหรืออยากบอกอะไรเรามาบอกได้เลยตามที่คุณแอดบอกตามช่องทางนั้นนะคะ
1: ลองดูครับเพราะเชื่อว่านี่จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยเหลือเพื่อนครูได้จริงๆครับและเมื่อช่วยเพื่อนครูแล้วนั่นหมายถึงเรากำลังช่วยเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ลดาผู้เกียรตินะครับขอบคุณอาจารย์มากครับติดตาม Teachers Talk ได้ใหม่นะครับในตอนหน้าจะพูดถึงผู้บริหารจะเอาเครื่องมือนี้โทรทัศน์ครูนี้ไปใช้ได้อย่างไรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 姐使喐，讲呢啲话，哎，落了。
1: 来，
0: 大爹老，
2: 翻嚟呢个姐，
3: 咪住呢啲先咪，
4: 露咪咋，
3: 住嚟咋，ออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงนี่แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหาหนี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
8: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับ

ลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซต intersect กันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มัน intersect กันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซ็กกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับ
และสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2 อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA

อย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่

ู15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติ 5G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นคือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งทั้งน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับวันนี้ผมมาเดี่ยวครับรายการครูมืออาชีพเป็นรายการอยู่ในโครงการโทรทัศน์ครูนะครับดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาการเรียนต่างๆนะครับถามคุณผู้ชมเลยว่าในวิชาต่างๆที่เราได้เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆวิชาใดที่คุณผู้ชมรู้สึกเบื่อมากที่สุดไม่ต้องตอบเร็วขนาดนั้นก็ได้นะครับสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ครับผมรู้สึกว่าทำไมต้องเรียนในเมื่อโตขึ้นเราก็ใช้เครื่องคิดเลขได้คณิตศาสตร์มันจะเป็นอย่างไรกับชีวิตของเราวันนี้นะครับความรู้สึกเหล่านั้นของคุณผู้ชมจะหมดไปครับเพราะว่าคุณผู้ชมกำลังชมซีรีส์คณิตศาสตร์อยู่นะครับซีรีส์มีชื่อว่าคณิตในชีวิตประจำวันครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนะครับไปดูว่ามีนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตกันอย่างไรนะครับเริ่มที่ประเทศอังกฤษมีชื่อตอนว่า making math real หรือเลขหมุนรอบตัวเราครับ

แต่อย่างไรก็ตามในรายงานของเขาระบุว่าการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้โรงเรียนที่ประทับใจเซอร์ปีเตอร์เป็นพิเศษมีชื่อฟังเหมือนออนแอร์นั่นก็คือโรงเรียนประถมศึกษาวิกที่วินเชสเตอร์พวกเขาทำอะไรกันจนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แข็งแกร่งพวกเขามีวิธีทำให้คนนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้งานจริงได้อย่างไร

0: ฉันคิดว่าที่นี่เราประสบความสำเร็จมากค่ะเรานำเด็กๆ เข้าสัมผัสหัวใจหลักของการเรียนและเด็กก็เห็นว่าครูใกล้ชิดกับพวกเขาครูทุ่มเททั้งเวลาและความมานะค้นหาจนพบว่าเด็กสนใจอะไรจากนั้นก็นำมาวางแผนซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทนเด็กๆ ก็จะปลื้มมากเมื่อรู้ว่าสามารถนำสิ่งที่ตัวเองชอบมาช่วยในการเรียนได้ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครูจึงเป็นปัจจัยหลักที่นำความสำเร็จมาให้
1: Okay, so hands ready. So we go down.
0: สิ่งที่ฉันจะต้องทำก่อนจะเริ่มบทเรียนก็คือการอบอุ่นร่างกายค่ะเช่นหายใจแรงๆเคลื่อนไหวไปมาปรบมือหรือว่าอะไรก็ได้ที่จะกระตุ้นเด็กๆให้สดชื่นจากนั้นจึงร้องเพลงโดยทำสิ่งต่างๆให้แน่ใจว่าเด็กจะตื่นตัวแล้วก็อยากจะขับร้องกันมากจากนั้นก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักตามที่บทเรียนกำหนดไว้ฉันจะให้เด็กๆทำเกี่ยวกับตัวเลขก่อน
1: Can you show me two? Okay, show me seven. Seven. Good girl.
0: สิ่งสำคัญคือต้องให้นักเรียนสนุกค่ะเพื่อเขาจะได้ใจจดใจจ่ออยากมาเรียนพวกเขามีพลังเหลือเฟือและจะเรียนรู้โดยการแสดงกิริยาท่าที
1: Well done, well done. How many spots on this side? Can you show me? How many spots on this side of Bill the ladybird?
0: ฉันไม่อยากให้พวกเขาก้าวขึ้นสู่ระดับประถมศึกษาแล้วบ่นว่าเกลียดวิชาคณิตศาสตร์นะคะฉันอยากให้พวกเขาก้าวขึ้นไปด้วยความรักและเข้าใจในบทเรียนค่ะ
1: How many? Show me. There's 10. So should we show how we do that as a number bond? We say zero and 10 equals
0: ฉันคิดประดิษฐ์สัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาค่ะในช่วงตอนต้นปีระหว่างสอนเด็กๆไปด้วยจากนั้นก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ซึมซับเข้าไปสัมผัสกับตัวตนของพวกเขามากขึ้นเท่ากับเขาเป็นเจ้าของครอบครองความรู้ทางคณิตศาสตร์ฉันว่ามันได้ผลค่ะ
1: What is an equal sign? Equals 3
0: ตอนแรกฉันไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะซึมซับได้มากแค่ไหนเขาจะจำได้ไหมแต่แล้วเขาก็ทำได้ค่ะและยอมรับสัญลักษณ์อย่างดีเมื่อเราบวกเลขเด็กๆก็จะใช้สัญลักษณ์นี้ด้วยซึ่งเท่ากับเรามาถูกทางแล้วล่ะจริงๆแล้วมันคือการที่พวกเขาตื่นตัวและใช้ภาษากายโดยพวกเขามักจะคิดล่วงหน้าเสมอซึ่งก็คือหลักสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งไม่เพียงแต่จะเรียนรู้โดยการอ่านแต่พวกเขาจะจดจำสัญลักษณ์ต่างๆว่าอย่างไหนใช้แทนตัวเลขหรือเครื่องหมายอะไร
1: Zoe, how many spots on this side?
2: Two.
1: Who can tell me?
0: สิ่งที่เสื้อพ่อเป็นพิเศษก็คือเรื่องพัฒนาการอีกทั้งเขายังชอบที่เราทำให้คณิตศาสตร์มีความสนุกสนานมีความร่าเริงความมั่นใจคือตัวหนุนให้เรารักวิชาคณิตศาสตร์ค่ะครูผู้สอนจะต้องมั่นใจต้องสนุกกับการสอน
1: Just gonna wait for everyone to have the right sausages up.
2: Three.
3: And
2: seven.
3: Equal
4: มีรอยยิ้มไปตลอดทางเดินในโรงเรียนที่เจนสอนคละกันไประหว่างชั้นปีที่3และ4
1: Understand the unit
5: Understand the unit
6: Numbers in the column
5: Numbers in the column
1: Two lines Two lines
5: Two lines Two lines
1: Add
5: Add
1: Add the right
5: Add the right
1: Add the left
5: Add the left
1: Point and over
5: Point and over
1: Point hundreds over
5: Point hundreds over
1: Put it under
0: ฉันอยากให้เด็กๆได้ซึมซับกับวิชาคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเรียนฉันคิดว่าถ้าหากทำบทเรียนให้สนุกร่าเริงแจ่มใสเด็กๆก็จะลืมว่ากำลังอยู่ในห้องเรียนค่ะ
1: George Now using our rap what's the next thing we've got to do
7: Two lines Two lines
1: Two lines Two lines Let's put two lines two lines in
0: เราก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพโดยการพัฒนาห้องเรียนเช่นเราฝึกบวกเลขเป็นคอลัมน์โดยการเขียนเป็นรายการแบบเป็นขั้นเป็นตอนในการหาคำตอบค่ะ
8: Add the right, then add

0: the left. That's to tell you, like, first of all, you add the units, which is like...
1: เมื่อเราเสร็จขั้นตอนดังกล่าวมันก็จะง่ายขึ้นโดยเด็กๆจะสร้างท่าทางของตัวเองแล้วคิดค้นจังหวะให้เข้ากัน
2: Pointing's over, because you have to put the 10...
1: ถ้าพวกเขามีแนวทางหรือว่าจังหวะอยู่ในใจคราวนี้มันจะช่วยให้เขาก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ค่ะซึ่งเราควรทำให้มันง่ายขึ้นเพื่อเขาจะได้ผ่านได้สะดวกไม่ทำให้เขาตื่นกลัว
3: Welcome to Maple's Pizza Palace
1: ฉันพยายามสอดแทรกการแสดงไว้ในบทเรียนเพราะคิดว่าจะทำให้เด็กๆตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรมเขาฉันเน้นให้พวกเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำและแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการทำอะไรด้วยความร่าเริงน่ะมันเป็นยังไงมันคือหน้าที่สำคัญของคนที่เป็นครูไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีที่สุดค่ะพวกเขาจะทำได้ต่อเมื่อเข้าใจเจตนารมณ์ของสิ่งที่กำลังศึกษาเมื่อไปข้างนอกตอนเย็นหรือว่าในวันเสาร์หรือว่าไปซื้อพิซซ่าเด็กๆจะได้พบว่าวิชาคณิตศาสตร์คือส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นสิ่งที่เซอร์วิลเลียมเน้นหนักในรายงานของเขาเลยล่ะ
2: Here's your menu, sir.
4: Thank you.
2: I'll give you a few minutes to order.
5: ชั้นปีที่3และ4จำลองห้องเรียนเป็นร้านพิซซ่ากิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนรู้วิธีการใช้ตัวเลข1ถึง10ในชีวิตจริง
6: bacon £2.50
2: £5.64
1: นี่เป็นบทเรียนพิเศษค่ะแต่ให้ทำทุกวันคงไม่ไหวเพราะถ้าเตรียมของกับจัดฉากไม่ทันมันก็จะไม่สมจริงแต่ถ้าหากว่าเราให้เด็กๆได้มีบทเรียนสนุกๆแบบนี้กันทุกๆสัปดาห์มันก็คงจะดีค่ะ
5: ความกระตือรือร้นของครูวิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยสิ้นสุดแต่ทำอย่างไรจะให้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้คงอยู่ในตัวครูตลอดไปคำตอบก็คือเสริมทักษะและความรอบรู้ให้ครู
1: การเสริมความสามารถด้านวิชาชีพให้ครูถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะโรงเรียนเราจัดเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อให้ครูรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองและการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากฉันไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่บางครั้งก็กลัวค่ะและฉันก็ไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่เด็กด้วยดังนั้นเมื่อต้องสอนชั้นสูงๆขึ้นไปวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นทุกทีค่ะเราตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์มาอยู่ประจำเพื่อจะได้ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการไปสู่ครูคนอื่นๆค่ะครูช่วยสอนก็ถือเป็นกำลังที่สำคัญด้วยเช่นกันนะคะการเสริมทักษะให้คนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นก็คือการกลัววิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง
5: เพื่อกำจัดความกลัวและป้องกันไม่ให้เด็กมีปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์มากเกินไปโรงเรียนจึงจัดกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจชื่อคลับเพชรสีชมพู
7: Pink diamonds are the best Brilliant Okay now in maths this week we're going to be doing problem solving
1: เราคัดเลือกเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องกลยุทธ์วิชาคณิตศาสตร์มาเข้ากลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจเราจะสอนเด็กพวกนี้ก่อนเริ่มต้นบทเรียนในชั้น
7: How do you solve a problem like LottieWith all these words, we're going to know exactly what to do. So shall we just read it through, Tilly?
0: Lottie, Miss Mosley's dog, wants to go and see 101 Dalmatians.
1: การจัดการเรื่องนี้ก็คือตั้งกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจค่ะนำเด็กที่กลัวคณิตศาสตร์ไม่เคยมั่นใจกับวิชานี้ให้มาเข้ากลุ่มโดยเราจะทำก่อนเริ่มบทเรียนในชั้น
0: She has £22 to spend.
1: เราสอนกลยุทธ์ที่เด็กพวกนี้ไม่เคยมั่นใจจนเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงเริ่มเรียนจริงปีนี้ไม่มีเด็กผู้ชายที่เรารู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเข้ากลุ่มแต่ว่าปีก่อนๆเรามีเด็กผู้ชายมาร่วมกลุ่มด้วยค่ะปีนี้นักเรียนหญิงจึงเลือกสีชมพูเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับตัวเอง
0: So we're very light pink, all of us.
1: เราจะเน้นให้เด็กกลุ่มนี้เข้าใจว่าเขาสามารถจะนำความชอบส่วนตัวมาใช้ทำให้วิชาคณิตศาสตร์มีความหมายในชีวิตจริงได้

0: ชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นวิชาคณิตศาสตร์กับเกมล่าขุมทรัพย์ถึงอากาศที่วินเชสเตอร์ไม่เป็นใจนักแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ทำให้ทุกคนท้อถอยเลย
1: I love a lovely bunch of coconuts. Have a banana.
2: Where are their bananas?
3: จุดมุ่งหมายของเกมล่าขุมทรัพย์ก็เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะนักเรียนจะต้องหาเบาะแสว่ามีปัญหาซ่อนอยู่ที่ไหนจากนั้นพวกเขาก็จะต้องไปค้นจากในซองจดหมายซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้สีแตกต่างกันไป
4: Tyler loves go-go's. He has managed to collect 625, so he is rapidly running out of space to keep them in his bedroom.
5: Polly loves cake. When she came home from school, she was so hungry she dived into the cake cupboard and started eating.
6: How much cake had Eleanor eaten in total?
3: จากนั้นนักเรียนก็จะคิดหาคำตอบกับคู่หูแล้วทันทีที่ตอบได้เขาก็จะมาตรวจสอบกับครู
7: You have 625 little go-go's and we need to work out how many boxes and you need to tell me how you got that answer okay so how are we going to do that
8: okay so you got the answer this one right 157 remainder 6
3: เรามีเด็กเก่งคณิตศาสตร์ที่มักจะทำพลาดในเรื่องง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาไม่อ่านปัญหาไม่พยายามขบให้แตกไม่ตั้งใจวิเคราะห์เมื่อเจอเกมล่าขุมทรัพย์ความสนุกมันจะทำให้เขาพิจารณาปัญหาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มุ่งหาคำตอบอย่างจริงจังกับเพื่อนคู่หูของเขา
8: Have you ever heard of a remainder six of a ticket?
6: I think it's more interesting than just sitting at a table with a pen and paper because I think you take things in easier as well.
3: คำยืนยันในเรื่องนี้ฉันขอยกคำพูดเด็กมาหลังจากกิจกรรมผ่านไปฉันได้ยินเด็กผู้ชายพูดกับเพื่อนว่ายอดเลยวันนี้ไม่ต้องทำเลขเขามองแต่แง่สนุกค่ะเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมนี้มันจึงสำคัญให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริงเป็นฉากหลังพวกเขาจะเรียนรู้ได้มากขึ้น
8: You got that one
9: Right
8: Yay
3: พวกเขาทุ่มเทเต็มที่ค่ะพวกเขารักคณิตศาสตร์ชอบทำเลขพวกเขาตื่นเต้นและต้องการอวดว่าตัวเองปราดเปรื่องมากแค่ไหนในวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆจะสั่งสมความชำนาญเพื่ออนาคตพร้อมกับมองหาเรื่องสนุกไปด้วยถ้าหากว่าทำทั้งสองอย่างนี้ได้ก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จแล้วล่ะ
10: นี่คือวิธีการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอังกฤษนะครับยังมีอีก3ประเทศที่มีเคล็ดลับวิชาสนุกๆ นะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์มืออาชีพหรือว่าคุณครูมืออาชีพส่งชื่อรายการนะครับอาจารย์บุญศักดิ์เทศนิยมสวัสดีครับอาจารย์เป็นอดีตผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฝ่ายมัธยมนะครับแล้วก็สอนเลขมาทั้งชีวิตใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
11: ครับผม
10: สอนมาทั้งหมดกี่ปีครับอาจารย
11: ์40ปีเต็มพอดีเลยครับ
10: อาจารย์สอนนี่มากกว่าอายุผมอีกนะครับอายุอาจารย์สอน อาจารย์ครับได้ชมแล้วเทคนิคของประเทศอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างครับวิชาการสอนคณิตศาสตร์ของเขาเนี่ย
11: ผมถือว่าสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นไปตามอุดมคติที่เราฝันนะครับ
10: ยังไงครับ
11: เขาสอนเด็ก3ระดับชั้น1ชั้น2ประถม1ประถม2เขาสอนโดยใช้ภาษามือภาษาร่างกายให้เด็กร้องเล่นแล้วเต้นตามซึ่งเด็กจะถือว่าเป็นการเล่นเป็นการสนุกมากที่สมัยก่อนเราใช้คำว่า play and learn หรือเพลินนั่นเองนักวิชาการศึกษาเราใช้คำว่าเรียนแบบเพลินเพราะระดับชั้นป.3 ป.4เขาไม่รู้พูดว่าสอนเลขแต่เขาใช้ว่าใช้ชีวิตเรียนกับชีวิตประจำวันจริงๆคือเข้ามาทำในร้านอาหารเข้ามาเล่นซึ่งเป้าหมายของคณิตศาสตร์อันหนึ่งระดับประถมก็คือให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สื่อกับโลกข้างนอกได้แต่พอมาป.5 ป.6 นี่ผมทึ่งเขามากเด็กที่ไม่เก่งเด็กที่เรียนตามไม่ทันพื้นไม่มีเข้ามาตั้งเป็นทีมใหม่ที่ประเทศชมพูผมทึ่งเขามาก
10: พิงค์ไดมอน
11: ด์ใช่ผมฝันเอ้ยครูคนนี้สุดยอดครูจริงๆเป็นครูขั้นเทพที่เราฝันจริงๆปกติเนี่ยเราจะสอนซ่อมเสริมหลังจากที่สอบแล้วตกแล้วซึ่งเด็กก็มีจุดอ่อน
10: ช่วงปิดเทอม
11: ใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพวกนั้นได้ถูกตาว่าเรียนอ่อนเรียนแพ้เรียนอะไรแต่นี่เขาเตรียมให้เด็กพร้อมที่จะสู้กับโลกต่อไปในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผมถือว่ายอดมาก
10: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยว่าอย่างวิทยาที่เราชมเนี่ยก็คือว่ามีสอนเด็ก3ระดับด้วยกัน
11: ครับ
10: มีมันมี

0: หลักสูตรหรือว่าคำจำกัดความไหมครับของการสอนทั้ง3ระดับแบบนี้ครับ
1: โดยปกติเนี่ยนะฮะทฤษฎีการสอนที่จะสมบูรณ์จริงๆนักจิตวิทยาเขาพูดว่าสำหรับเด็กประถมนะฮะประถมฟันให้สนุกเด็กมัธยมฝ่ายเรียนให้หาตัวเองให้เจอระดับม.ปลายโฟกัสเฉพาะเจาะจงเลยว่าจะเอาอะไรเข้ามหาวิทยาลัยฟูลฟิลคือเติมเต็มในเรื่องของจิตอาสาจิตสาธารณะอุทิศตัวเองแก่สังคมแล้วทำงานต้องแฟนตาสติกคือสร้างผลงานให้ได้ภายใน3ปีอันนี้ผมถือว่าฟันเนี่ยเรียบร้อยเลยใช้ได้เลยเพราะว่าเด็กทุกคนสนุกเด็กประถมเล็กๆยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยเขาใช้ร้องเล่นและเต้นตาม
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือทุกสเต็ปของเขามีความหมายหมดมีความหมายมีความหมายมีความหมายแล้วใช้กับชีวิตจริงครับนี่คือช่วงแรกที่เราจะพูดถึงกัน
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ภูนศักดิ์ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็ยังเหลืออีก3ประเทศในการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกเป็นอย่างไรแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เวลาหมดแล้วครับผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่ผมไม่มาทำงานนะครับก็มีเพื่อนของผมซึ่งทำรายการสามารถเรียกเรตติ้งเอาใจเพื่อนครูได้อย่างดีนะครับก็คือคุณพอพัทรพลได้นำสุดยอดไอเดียในการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนครูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเกิดความน้อยใจจริงๆแล้วอิจฉานั่นแหละครับไม่อยากน้อยหน้าคุณพอผมได้นำสุดยอดไอเดียรวบรวมมาเลยครับในการสอนวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเพื่อนครูเช่นเดียวกันรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันครับวันนี้เป็นเรื่องของการคำนวณครับ calculation เพื่อนครูครับเชื่อไหมครับว่าลูกเต่าลูกเล็กแค่นี้นะครับสามารถสอนเด็กประถมคำนวณได้ดีมากๆและสนุกด้วยถ้าเกิดครูมัธยมดูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับรับรองไปชมเลยครับ

0: ลูกเต๋านั้นเป็นอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะการทอยลูกเต๋ามันจะทำให้เด็กนึกถึงเกมเวลาที่เราเล่นเกมลูกเต๋าเราจะนั่งล้อมวงกันเพราะว่าเด็กสามารถทอยลูกเต๋าไปรอบๆได้เริ่มง่ายๆจะต้องมีลูกเต๋าลูกใหญ่หน้าที่ของครูก็คือการนับแต้มแล้วก็รวมจำนวนแต้มที่เพิ่มขึ้น
1: 8 add 1 is
2: 9
0: เกมนี้มีกฎว่าห้ามทอยให้ได้6
3: Don't get 6 Don't get a 6
0: เพราะว่าถ้าทอยได้6เกมก็จะจบลงต้องเริ่มเล่นใหม่ค่ะ
4: No
0: เกมนี้มีชื่อว่ามาเล่นเกมเจ้านกน้อยกันเถอะเรามีนกทั้งหมด12ชนิดด้วยกันวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทอยลูกเต๋าพร้อมกัน2ลูกแล้วก็บวกจำนวนแต้มที่ได้รวมกันแล้วก็ขยับนกไปตามแต้มบนกระดานแข่งขันนกตัวแรกที่วิ่งถึงเส้นชัยก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี้คุณจะทอยลูกเต๋าทั้ง2ลูกแล้วก็บวกแต้มที่ได้จากนั้นก็นับผลรวมทั้งหมดข้อดีก็คือเด็กใช้เวลาเพียง5นาทีได้บวกเลขถึง20ครั้งเด็กมีแรงจูงใจสมาธิแล้วก็ความสนุกมากขึ้นซึ่งมากกว่าการทำแบบฝึกหัดในหนังสือถึง100เท่า
5: Full run for is
0: การใช้ลูกเต๋าเพียง2ลูกนี้เป็นเครื่องมือการสอนที่ดีเยี่ยมสามารถสอนทั้งการบวกการลบแล้วก็อื่นๆส่วนครูก็เป็นผู้ประเมินผลแล้วคุณจะได้เห็นว่าเด็กมีวิธีการบวกเลขอย่างไรค่ะ
1: 6 10
2: okay.

0: เด็กๆนับจากจำนวนที่มากที่สุดก่อนสิ่งที่ครูคาดหวังกับเด็กชั้นอนุบาลก็คือเห็นพวกเขาทอยลูกเต๋าแล้วเขาก็บอกคำตอบ
1: Okay, hands up if number 6 won your race. Are you the same pair, Arthur and Sam?
2: Yeah.
1: Two votes for number 6 then.
0: เกือบทุกครั้งที่เล่นเกมนี้จะเห็นว่าเด็กๆมักทอยได้7หรือ6หรือ8บ่อยครั้งซึ่งมากกว่าที่ผลจะออกมาเป็น2และ12ค่ะ
1: Won your race. 1 2 3 4 5
0: ฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเด็กเรื่องตัวเลขและรูปแบบตัวเลขและวิธีการบวกเลขของเขาดีขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแต่ละทีมจะถอยลูกเต๋าได้4ครั้งเมื่อถอยได้เลขอะไรนักเรียนก็ต้องคิดว่าจะใช้แต้มนั้นหรือคูณ10เกมถอย4ครั้งให้ได้100เป็นเกมการสอนที่ดีสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะสมมุติว่าทีมของเธอถอยได้5เธอจะเลือก5หรือ50ก็ได้แล้วจากนั้นครูก็จะเขียนลงในวงกลมช่องแรกเมื่อแต่ละทีมถอยครบ4ครั้งทีมที่ได้ผลรวมใกล้เคียงกับ100มากที่สุดก็คือผู้ชนะแต่ละทีมมีวงกลมว่างๆทั้งหมด4วงด้วยกันคุณต้องอยู่ตรงกลางระหว่างทีมเพื่อเป็นคนถอยลูกเต๋าให้พวกเด็กๆตัดสินใจกันเองว่าจะคูณด้วย10หรือไม่จากนั้นก็เขียนตัวเลขลงในช่องว่างบนกระดานนี
1: ้ And let's have the B team 6 The Shante, what do you want to do? Keep it as 6 or times it by 10?
3: Keep it as 6
1: Okay You've got a 3 Luca
4: 30
1: You're going to times it by 10, 30 5, what are you going to do? Shahino.
5: 50.
1: Good boy. You're going to times it by 10. What is it? Sam.
6: 30.
1: Okay. So, A team, what do you need to roll to get a perfect score? Samaya.
7: A 3.
1: And what would you do with a 3?
7: Times it by 10.
1: And have 30. Absolutely brilliant. Right, B team, you're on 56. Here we go.
0: มีหลายช่องทางในการทดสอบทักษะที่มีอยู่ของเด็กๆและความรวดเร็วในการคำนวณและความสามารถในการคูณตัวเลขหลักร้อยและเห็นความสนใจในตัวเลขของเด็กๆเด็กเห็นว่ามันเป็นเกมเป็นการแข่งขันจึงทำให้มันเป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากทีเดียวค่ะ
1: 96 Okay people look at this Could this game be a draw Alice can you really carefully explain how it could be a draw
8: We could both get 100 because we could, if we got 4, then we would be on 100. And if they got 3, they can times it by 10 and make 30 and they would get 100.
1: So potentially we've got another draw.
0: การตั้งคำถามของครูจะทำให้บทเรียนน่าสนใจขึ้นการตั้งคำถามง่ายๆเพื่อถามเด็กที่ไม่ค่อยเก่งจะทำให้เด็กเข้าถึงและทำให้เด็กรู้สึกดีด้วยแต่คุณก็ต้องคิดคำถามที่มันยากขึ้นเพื่อถามเด็กที่ค่อนข้างเก่ง
1: Ben
9: Times 2 by 10 to make 20.
1: And your total will be?
9: 90.
1: Brilliant.
10: 3.
1: 3. What do you want to do? Marcus.
11: Keep it.
1: Keep it as 3. Which takes your total to 99, which means you're the winners!
12: Yay!
0: อุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุดของชั้นอย่างหนึ่งก็คือลูกเต๋าค่ะเป็นอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์มากในการสอนคณิตศาสตร์ชั้นค้นพบสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งคือการติดซองใสๆไว้บนแต่ละด้านของลูกเต๋าเพราะว่าคุณออกแบบเองได้ว่าแต่ละด้านนั้นอยากจะใส่อะไรลงไปทำให้ลูกเต๋าขนาดใหญ่ก็จะดีมากเด็กทั้งห้องจะได้เห็นแล้วก็เล่นกันได้อย่างทั่วถึงด้วยและลูกเต๋านั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะเพราะว่ามันทำมาจากโฟมและค่อนข้างจะนิ่มคุณสามารถเปลี่ยนด้านของลูกเต๋าได้เหมือนกับอันนี้ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิตหรือแม้แต่สูตรเลขต่างๆสามารถให้เด็กๆทอยลูกเต๋าตามแต่ที่เราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาลูกเต๋าจึงเป็นอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยมและมีประโยชน
13: ์ก็ชมกันไปแล้วนะครับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์รัตดาผู้เกียรตินะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
13: ก็คุณน้าคุณตากันดีนะครับ กระแสตอบรับของรายการเป็นอย่างไรครับ
2: เท่าที่ได้คุยกับน้องๆที่ทำรายการเนี่ยก็บอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เยอะมากแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าขณะนี้เนี่ยต้องการให้เราไปถ่ายทำที่ไหนที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็มีนะฮะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งตอบรับที่ดีนะเพราะเป็นรายการที่เราทำเพื่อครูจริงๆนะฮะซึ่งยังไม่มีใครเคยทำนะคะ
13: ซีรีส์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการรวมสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สอนมากี่ปีแล้วครับ
2: เรียนเป็นครูคณิตศาสตร์มาตั้งแต่จบก็คือประมาณ37ปีเราจะพบว่าเด็กๆเนี่ยถ้าจะสอนให้สนุกเนี่ยมันต้องอยู่ที่เทคนิคการสอนของครูทำยังไงที่จะให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากนั้นสิ่งที่สอนก็คือต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ได้ใช้สื่อที่มันใกล้ตัวเขา
13: ถ้าเกิดนักเรียนชมอยู่รวมถึงเพื่อนครูนะครับเราทำให้นักเรียนสนุกได้ด้วยลูกเต๋าด้วยนะครับถ้าที่ดูมีหลายวิธีมากมันมหัศจรรย์ยังไงครับ
2: จริงๆเรื่องลูกเต๋าเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะ
13: ครับ
2: ถ้าเราไม่พูดถึงการพนันนะ
13: ครับ
2: แต่จริงตรงนี้ถ้าสมมติเราเอาลูกเต๋าเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าเด็กได้มีโอกาสได้สัมผัส วิธีการของเขาก็คือมีลูกเต๋าสองลูกโยนไปแล้วถ้าได้ครั้งที่หนึ่งได้เลขเท่าไหร่ครั้งที่สองได้กี่จุดก็เอาสองครั้งนี้มาบวกกันก็เป็นเรื่องของการบวก
13: อย่างเกมแรกที่เราได้ชมกันก็คือถ้าเกิดเปิดมาเจอเลข6ก็แพ
2: ้อันนั้นก็คือว่ากำหนดว่าอย่าทอยให้ได้เลข6นะถ้าทอยได้เลข6เมื่อไหร่เกมต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่งจริงๆในเรื่องของการเล่นเกมต้องมีกติกาไงอันนี้ก็เป็นกติกาว่าอย่าให้ได้เลข6นะ
13: ผมชอบเกมอันนี้ครับที่เหมือนเรามีการแข่งขันนะครับก็คือนกของใคร12เลนเด็กเรียนของเป็นของนักเรียน12คนแทนนักเรียน12คนว่าของใครถึงจุดก่อนเส้นชัยก่อนก็ชนะจากการทอยลูกเต๋า
2: ใช่ซึ่งจริงๆตรงนั้นมาจากการบวกใช่ไหมแล้วก็ใครได้ตัวเลขอะไรก็ใส่ลงไปซึ่งเครื่องการทอยตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นใช่ไหมมันขึ้นอยู่ว่าบางครั้งเราในหนึ่งใน6เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้2มากกว่า3ก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ตรงนี้เด็กก็ต้องรู้จักวิธีการวางแผนในการทอยเหมือนกันนะใช่มั้ยต้องมีวิธีการกันต้องวางแผนให้เป็นอ
13: ย่างเรื่องวางแผนที่บอกว่ามีให้ทาย4ครั้งว่าจะคูณ10หรือว่าจะไม่คูณและใครใกล้100ที่มากที่สุดชนะอะไรอย่างเง
2: ี้ยอันนั้นก็เป็นการสอนให้เด็กวิเคราะห์เพราะการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าครูจะต้องกําหนดก่อนว่าบวกหรือไม่เกินลบแต่ว่าเมื่อทอยแล้วเนี่ยเด็กต้องคิดเองว่าจะคูณ10มั้ยซึ่งตัวนี้ครูสามารถดัดแปลงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคูณอาจจะเป็นหารก็ได้หรืออาจจะลบก็ได้หรืออาจจะคูณมากกว่า10ก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วเราจะสังเกตไหมครูเวลาครูที่อังกฤษเขาสอนเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าให้เด็กมานั่งรวมกันก่อนแล้วก็ให้เด็กเข้าใจกติกาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไปจับคู่เล่นกันไหมคะอันนี้เป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนนะก็เป็นการให้เพื่อนคนที่เก่งกว่าหรือว่าคนที่อาจจะมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์มากกว่านี่ช่วยเด็กที่เรียนค่อนข้างจะอ่อนกว่าก็จะทำให้เป็น
13: พลังหมู่มากพลังกลุ่มผลักดันเพื่อนให้เก่ง
2: ตรงนี้เป็นการทำงานเป็นทีมไงซึ่งตัวนี้เราขาดอยู่เราก็ควรจะเสริมเด็กตรงนี้ได
13: ้และอย่างถ้าเกิดคุณครูเพื่อนครูไปใช้ครับนอกจากในเรื่องของมีลูกเต๋าแล้วบรรยากาศในการเรียนต้องสนุกสนานแล้วอยากให้เพิ่มอะไรไหมครับ
2: ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยครูควรจะต้องมีการเตรียมก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้กับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเป็นการบอกครูว่าเวลาเราจะทำอุปกรณ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งควรจะใช้คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยของครูไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีพลิกแพลงมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้แหละรายการเราต้องการไง
13: ต้องการให
2: ้ครูบอกเรามาเลยเราจะได้ไปถ่ายทำเพื่อจะได้บอกชาวโลกว่าครูไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะ
13: ไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษมีทิชเชอร์ทีวี
2: ไม่ใช่
13: ไทยทิชเชอร์ทีวีก็เก่งเหมือนกัน
2: นี่แหละตรงนี้แหละเราต้องการอยู
13: ่ SMS มาบอกได้นะครับว่าใครมีเรื่องอะไรดีหรือว่ามีสุดยอดครูหรือว่ามีเทคนิคการสอนแบบนี้
2: ใช่
13: ทางทีมงานของเราครูมืออาชีพจะไปถ่ายทำนะครับแล้วอย่างมีนอกจากลูกเต๋าแล้วครูมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องของกิจกรรมอย่างลูกเต๋าอย่างเซมซีได้ไหมครับ
2: ได้เซมซีก็ได้
13: อย่างนี้เป็นเพราะมันคาดเดาไม่ได้เหมือนกัน
2: ใช่มันก็เป็นสิ่งซึ่งก็ทำตัวเลขบนเซมซีสิแล้วพอทำตัวเลขเสร็จตัวเลขนั้นอาจจะบวกหรือจะลบหรือจะคูณหรือจะหารกับตัวเลขอีกตัวที่เราเซมซีได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้อีกนี่ได้เยอะเลย
13: วิชาคณิตศาสตร์จริงไม่ได้น่าเบื่อ
2: ไม่ได้น่าเบื่อ
13: ไม่ได้น่ากลัวถ้าเราคิดสมัย
2: ใช่
13: ที่ผ่านมา
2: ครูคือสมัยก่อนเนี่ยครูอาจจะสอนบนกระดาน แล้วก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัดซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้เด็กมีความรู้สึกแบบมันยากไงเพราะมันไกลตัวแต่ CMC เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้ไปศาลเจ้าหรือไปวัดหรือไปที่ไหนจะมี CMC เห็นไหม
13: ใช่ครับ
2: แล้วก็ถ่ายตัวเลขกันว่าได้เลขอะไรอย่างเงี้ย
13: เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนครูก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูด้วยแล้วก็ใครที่อยากติดตามสุดยอดไอเดียของการสอนคณิตศาสตร์ติดตามซีรีส์สัปดาห์นี้รับรองว่าไม่น้อยหน้าคุณพ่อแน่นอนนะครับบวยจัดให้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ลดามากครับขอบคุณมากครับ
2: ดีค่ะ
13: ซึ่งรายการคุณมืออาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูซิว่าเราจะนำเสนอสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แน่นอนครับเห็นเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ระดาผู้เกียรตินะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับวันนี้ก็อาจารย์ระดาก็อยู่ในฐานะของไม่ใช่ที่ปรึกษาโครงการนะครับแต่อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือใช้ลูกเต๋านี่แหละหรือว่าลูกคุณสมชายเข็มกัดเนี่ย แต่วันนี้เราจะสอนเกมถอดรหัสจะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับที่เชียร์ทีวีครับ
2: วันนี้ครูมีปริศนามาให้พวกเราคิดกันนะตัวอักษรแต่ละตัวในหนึ่งคำรวมกันจะเท่ากับผลลัพธ์โดยได้มาจากการนำตัวอักษรมาคูณกันเช่นคำว่า bat เท่ากับ90 let เท่ากับ168 bet เท่ากับ105แล้ว table จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่า bat เท่ากับ90หมายความว่าอย่างไรจ๊ะ
3: B at A at T equals 90.
4: That's a really good mistake, Miranda, because a lot of people would think that B at A at T equals 90. It's not quite adding. Does anyone know what we might do?
3: You times them together.
4: That's it, Sam. We're saying that B times A times T equals 90.
2: เกมถอดรหัสนี้เราจะใช้ตัวอักษรแทนค่าด้วยตัวเลขค่ะจากนั้นก็คิดคำต่างๆขึ้นมาแล้วคำนวณว่าคำนั้นมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร
4: ่ What would be a good place to start? Have bat 90, let 168 and bet. Have any of those numbers got anything in common? Do you look at those numbers? Does anything jump out at you? Jasper?
5: Bat and bet have one letter difference.And they're like, one of them's 15 more than the other one.
4: Okay, what does that tell us about the E? The value of E is?
3: Higher.
4: Well done, than the value of?
3: A.
4: A, so that's something we know. Brilliant. Looking at 90 and looking at 105, what about those two numbers rings a bell? What have they both got in common? What do you reckon, Tasneem?
6: They're both in the five times table.
4: Well done, they're both in the five times table. They are, aren't they? So I think it's a really good bet that B is going to equal 5.
2: ส่วนมากแล้วเด็กๆจะกลัวคณิตศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรียนแล้วเกิดพลาดขึ้นมาก็ยิ่งทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยสิ่งที่เราพยายามสอนพวกเด็กๆก็คือในสมองของเราไม่ได้มีส่วนสำหรับคณิตศาสตร์ซีกสมองที่เราใช้คิดเลขเป็นซีกเดียวกับการคิดเวลาเล่นเกมอย่างเช่นฟุตบอลเป็นต้น
4: If we're saying that b equals 5 we're actually saying 5 times a number is 90 so what I want you to do is see how many combinations of numbers you can get 5 times a number equals 90
2: เวลาที่เราสร้างรหัสเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดก็คือพยายามสร้างรหัสง่ายๆก่อนสำหรับนักเรียนที่คิดว่าคณิตศาสตร์ยากหันมาสนุกกับการคิดคำนวณแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือ

0: เด็กที่ชอบอะไรที่ท้าทายก็จะสนุกกับโจทย์ง่ายๆเหล่านี้เหมือนกับที่เขาได้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆเลยด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งเดียวกันอยู่แล้วก็ถือเป็นการให้กำลังใจเด็กที่ไม่เก่งมันต่อยอดให้เด็กที่เก่งและสนับสนุนเด็กทุกๆคนอีกด้วยค่ะ
1: What you're going to do now is using what you know alreadyusing that you know that A and T could be what numbers? What numbers could they be?
2: They could be 6 and 3.
1: Yep, or 3 and 6. What else could the A and T be? Bruska?
3: It could be 9 or 2.
1: Could be 9 and 2 or 2 and 9. So using what you know already, you're going to go off and you're going to work out the values of each of the letters B, A, T, L and E.And so, finally, you need to work out the value of table, which is T times A times B times L times E.
0: ฉันอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเพื่อจะหาผลคูณหลายๆตัวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือทักษะที่พวกเขาใช้หาความสัมพันธ์ของตัวเลขซึ่งเหมือนกับการเล่นเกมปริศนานั่นเอง
4: I think T is 3 because it's in all of the words and all of the words equal a number that is a multiple of 3.
0: ปริศนาการถอดรหัสตัวเลขเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะเพราะมันทำให้เด็กๆพยายามค้นหาคำตอบเด็กได้มีส่วนร่วมในการไขปริศนาและก็หาคำตอบในโจทย์เลขยากๆได้โดยที่ไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าการถอดรหัสเลขก็เหมือนกับเกมไขปริศนาซึ่งจะทำให้เด็กๆกล้าที่จะไขปริศนาถ้าเราคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและคิดตลอดว่าเราไม่เก่งเราก็จะหยุดทำระบบความคิดสร้างสรรค์ก็จะหยุดทำงานดังนั้นฉันคิดว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวเลขมันจะทำให้เราคิดเลขได้ดีขึ้นนะคะ
5: หลังจากชมไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านเข้าใจแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยไม่เข้าใจเหมือนผมไม่รู้เรื่องครับ
6: ไม่รู้เรื่องตรงไหนล่ะ
5: ประธานโทษครับในฐานะนักเรียนเก่าผมพกกระดาษมาเองครับ
6: ดีมากเลยเป็นนักเรียนที่เตรียมพร้อมมาก
5: ทีนี้อาจารย์รัตดาช่วยทำหน้าที่อาจารย์อธิบายให้ผมฟังแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับ
6: เราลองมาสมมติกันไหม
5: เกมถอดรหัสแบบไทยๆนะครับยังไงครับ
6: เราจะถอดรหัสคำว่าอะไรดี
5: วงกลมคร
6: ับ วงกลม
5: ฝากอาจารย์เลยครับ
6: วงกลมนะเขียนคำว่าวงกลมใช่ไหมคะ
5: ลายมือหน้าตาขี้เหร่ลายมือผมก็ขี้เหร่ครับ
6: เหมือนกันครูคณิตศาสตร์ลายมืออย่างนี้แหละ
5: แต่ว่าอาจารย์หน้าตาดี
6: พอวงกลมปั๊บเนี่ยเราลองกำหนด3ตัวอักษรสิที่ให้เหมือนเขาอะแต่ครูต้องกำหนดก่อนสมมติครั้งนี้อาจารย์ระดากำหนดว่าตัวเลขของตัวอักษรแต่ละตัวไม่เกิน5แล้วกัน
5: แทนค่าอะไร
6: เราต้องกำหนดคำก่อน
5: ได้ครับ
6: คำว่าอะไรบ้างในบุ้ยลองดูสิ
5: กลมครับกลม
6: คำว่ากลมกลมมีค่าเท่าไหร่ดี
5: กลมแต่เราต้องกำหนดตัวเลขก่อนไม่ใช่เหรอครับ
6: เพราะฉะนั้นอาจารย์ระดับกำหนดเลยนะ
5: ได้เลยครับ
6: กลมมีค่าเท่ากับ60
5: นี่อาจารย์คิดมาแล้วใช่ไหมครับ
6: ต่อไป
5: กวมครับกวม
6: กวมกวมสะกดไงจ๊ะ
5: กวมครับ
6: โอเคแปลว่าอะไรจ๊ะ
5: กวมแปลว่าเหมือนกับคำว่ากำกวมครับโอ้โหนี่ได้หลายภาษา
6: เอาเท่ากับ15เลยกันนะ
5: ได้ครับ
6: ไหนบอกซิว่า2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไง
5: ก็ไก่ก็ไก่เหมือนกัน
6: มีก็ไก่เหมือนกันถูกมีมาม้าเหมือนกันจำนวน2จำนวนนี้เนี่ยถ้าเราดูกันแล้วมันมีความสัมพันธ
5: ์
6: ตัวจำนวนนับใดบ้างที่นำมาหาร60ก็ได้นำมาหาร15ก็ได้บ่อย่าลืมว่าในโจทย์ที่ครูฝรั่งเขากำหนดเนี่ย
5: ครับ
6: เขาบอกว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เนี่ยตัวเลขที่มาแทนค่ากอไก่หรือลอลิงหรือมอม้าหรือวแหวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอามาคูณกันนะ
5: ครับ
6: ไม่ใช่มาบวก
5: ครับ
6: ถูกไหม
5: ใช่
6: พอครูบอกว่าคูณปั๊บวันตัวเลข3ตัวนี้ที่แทนค่าของตัวอักษรทั้ง3ตัวต้องมาคูณกันได้60จะทำนองเดียวกัน3ตัวที่คูณกันนี้ก็ต้องได้15มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของตัวประกอบตัวประกอบของจำนวน60และ15ที่มันหาร60ก็ได้15ก็ได้คือจำนวนใด
5: 3กับ
6: 3ก็ได้ใช่ไหม
5: 3กับ
6: 5ก็ได้ใช่ไหมถ้างั้นบอยเลือกมาเราจะให้กอไก่เนี่ยเท่ากับ3หรือเท่ากับ5ดี
5: เท่ากับ3ก่อนก็ได้ครับ
6: เท่ากับ3สมมุติเราบอกกอไก่เท่ากับ3
5: ลองคำนวณดูนะครับ
6: กอไก่นะเท่ากับ3นะตัวกลมเนี่ยก็กับลอลิงแล้วก็มอม้าเนี่ย มันจะ

0: ต้องคูณกันแล้วได้60
1: ครับ
0: กอไก่ไปแล้ว3ถูกไหม
1: ครับ
0: ต้องคูณกับลอลิงซึ่งไม่รู้ตัวเท่าไหร่วิธีคิดก็คือต้องเอา3เนี่ยไปหาร60
1: ครับ
0: ได้เท่าไหร
1: ่ง่ายมากครับได้20ครับ
0: ได้20แสดงว่าลอลิงกับมอม้าเนี่ยคูณกันแล้วต้องได้20ถูกไหม
1: 4 5 20
0: อ้าวสมมุติตรงนี
1: ้เอาแล้วเอาแล
0: ้
1: วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ
0: นะเท่ากับ60
1: ครับ
0: จากตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น3คูณ5คูณ4ได้ป่ะ
1: 3คูณ5คูณ4
0: ได้ไหม
1: ก็ได้เหมือนกัน60
0: แต่อย่าลืมว่ากติกาของเราคือตัวเลขที่มาแทนค่าตัวอักษรต้องไม่เกิน5ถูกไหม
1: แล้วไม่ซ้ำกันด้วย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น3คูณ5ก็ได้คูณ4ก็ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: เท่ากับ60
1: ครับ
0: อ้าวเรามาดูความสัมพันธ์อันนี้บ้างกอไก่ตะกี้3ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แทนค่า3ลงไปคูณด้วยวอแหวนคูณด้วยมอม้าเท่ากับ15
1: 15
0: เท่ากับ15
1: ถ้าเกิด3
0: ถ้า3 3ไปหาร15ได้เท่าไหร
1: ่ได้5
0: ได้5เพราะฉะนั้นแสดงว่าวอแหวนกับมอม้าคูณกันต้องได้5ถูกไหม
1: ก็ต้อง
0: อะไรคูณกันได้5
1: 1 คูณ5
0: เพราะฉะนั้นก็เป็น3คูณ1
1: ภูมิใจจังเลย
0: คูณ
1: 5
0: เก่งมากเลยเก่งมากเลยลองดูซิจะเป็น3คูณ5คูณ1ได้ไหม
1: 3
0: เราสลับที่เป็นคูณ5คูณ1ก็ได้ถูกไหม
1: ได้ครับ
0: ทีนี้เรามาดูนะจากตัวนี้เราสังเกตว่ากอไก่ตัวนี้ก็เป็นกอไก่เท่ากับ
1: 3แล้ว
0: มอม้ามันอยู่ข้างหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่อยู่ตรงนี้มันควรต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันถูกไหม
1: ใช่
0: มันควรจะเป็นคู่นี้กับคู่นี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันควรจะเป็นคู่นี้ถูกไหม
1: ต้องเป็น3กับ5อยู่ด้านหลัง
0: เมื่อมันเป็นคู่นี้ก็คือ5อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเราได้ละกอไก่คือ3มอม้าคือ 5แล้วบังเอิญวอแหวนมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก1วอแหวนเท่ากับ1
1: แล้วเขียนตรงนี้มั้ยครับเขียนบนหัวเลยมั้ยครับ
0: ได้ตรงนี้ก็ได้ตร
1: ง1
0: วอแหวน1กอไก
1: ่3
0: 3มอม้า5
1: โอ้ยถ้าเกิดผมทายนะครับ
0: ทีนี้ลอลิงล่ะลอลิงล่ะลอลิงก็หนีไม่พ้น4ถ
1: ู
0: กม
1: ั้ย4 4ครับ4
0: ลอลิงเป็น4แต่มันไม่เกิน5
1: 1 2 3 4 5
0: ถูกต้องเรียงลำดับไปเลย1 2 3 4 5สรุปว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2กอไก่เท่ากับ3กอลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5ถามว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนใดก็เอา1คูณ
1: 2
0: ได
1: ้2ครับ
0: 2คูณ3ได
1: ้6ครับ
0: 64
1: 64 24
0: 24คูณ5
1: เป็น120ครับ
0: 120ก็ได้เท่ากับ120ถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ไง
1: ทีนี้อันนี้คือเป็นวิธีการคิดของนักเรียนตอบโจทย์ของครูรับรองว่าสนุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตั้งโจทย์ของครูล่ะครับให้อาจารย์ดานะครับคิดว่าอันนี้เป็นการตั้งโจทย์วงกลมเหมือนกันดีไหมครับเราเฉลยไปแล้วนี่ครับว่
0: า
1: วงกลมคืออะไร1 2 3 4 5ทีนี้ในการตั้งโจทย์ครับ
0: ครูต้องเป็นคนกำหนดก่อนว่าวงกลมเนี่ยเราจะให้วอแหวนมีค่าเท่าไหร
1: ่ก็ต้อง1 2 3 4 5ตามนั้นเลยครับ
0: งูมีค่าเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: เราก็กำหนดไปเลยว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2ที่เรากำหนดตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเรากำหนดให้จำนวนที่แทนค่าของตัวอักษรเนี่ยต้องไม่เกิน5
1: ครับ
0: ซึ่งมันเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆเด็กที่อาจจะเป็นประถม3ประถม2นี่ก็น่าจะได้นะฮะ
1: นี่ก็ถือว่ายากแล้วนะคร
0: ับ เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันฝึกสมองไงมันทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าน่าเล่นจริงๆมันคือสมการใกล้ๆใกล้เคียงสมการนี่เองแล้วก็กอไก
1: ่
0: เท่ากับ3ลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5
1: ในการตั้งโจทย์ตั้งตัวเลขก่อนเลย
0: ตั้งตัวเลขก่อนเสร็จแล้วเรามาคิดว่าคำว่าวงกลมเป็นตัวอักษร3ตัวอะไรได้บ้างที่เห็นชัดๆคือกลมต่อไปมวนก็
1: มอม้า
0: วอแหวนลอลิงต
1: ่
0: อไปมีคำอะไรอีก
1: ก
0: วมก็เป็นกอไก่วอแหวนมอม้าเนี่ย
1: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
0: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
1: แต่ว่าทำนะคิดมากเหมือนกัน
0: แต่ว่าเวลาคิดตรงนี้เด็กก็จะหาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงของตัวเลขไงใช่ไหมว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเมื่อเวลาเด็กคิดเนี่ยเด็กจะไม่เอาคำว่ามวนมาคู่กับกลมแต่เขาจะดูว่ากลมกับกลมกับกวมเนี่ยมันมีอะไรที่สัมพันธ์กันคือ
1: ความสัมพันธ์ด้วย
0: มีกอไก่นำหน้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดแล้วก็มีตัวอักษรตัวกลางซึ่งไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ือลอลิงกับวอแหวนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กควรจะจับคู่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: เด็กเขาพยายามจะใช้วิธีการสังเกตว่าเขาควรจะจับคู่ตัวไหนก่อนที่มันสัมพันธ์กัน

0: เพื่อหาค่าตัวเลขใช่ไหม
1: ทีนี้ก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป
0: ใช่
1: คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวครับเพื่อนครูครับวันนี้เช่นเคยครับขอคุณอาจารย์รัตดามากๆนะครับที่มาสอนสุดยอดเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์แบบสนุกๆนะครับติดตามชมได้ตลอดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ํา 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

ับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบ

ิตความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 มูลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงกดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะอ
5: ย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ

0: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
3: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
0: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
3: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
5: ครับขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีศักยภาพที่แตกต่างแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไรขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: ปลูกต้นไม้เมื่อวานเราลงเมล็ดเป็นวันแรกนะคะอันนี้ของเมย์เห็นไหมเขียนชื่อเมย์ไว
2: ้ของเมย
1: ์ใช่
0: โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยไม่ได้มุ่งให้ถึงฝั่งด้วยประกาศนียบัตรหรือวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นหากแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
3: เด็กชุดแรกจะมีจำนวน7คนนะเป็นการศึกษาต่อเนื่องประมาณ9ปีครึ่งก็เป็นการฝึกพัฒนาทักษะของการฝึกอาชีพเป็นหลักจะเริ่มเห็นความสนใจความสามารถของเด็กขณะที่เราทำกิจกรรมในระดับประถมค่ะว่าเด็กคนนี้วาดภาพได้ดีนะคะเด็กคนนี้ชอบเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแผน

0: เด็กมีวิชาอิสระจากการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะเสริมทักษะพิเศษให้โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มเนี่ยเราให้ความสำคัญมากกับการที่เด็กจะมีความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเด็กจนมาถึงมัธยมเนี่ยเด็กค่อนข้างมีความอิสระสูงมากนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปติดตามใกล้ชิดมากจนเกินไปนั้นอาจารย์ก็ต้องรักษาระยะความห่างให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนจุดที่เราเน้นของแผนการศึกษาคือการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็พอเมื่อเข้าไปพอทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาจะภูมิใจเขาก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เขาที่เขาจะไปทำงานเพิ่มเติมที่อาจารย์มอบหมายด้วยตัวเองได้อย่างเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนนะการให้งานทำในชั้นเรียนจนสามารถทำด้วยตัวเองโดยการที่อาจารย์ช่วยเหลือน้อยลงแล้วก็เมื่อไปที่สหกรณ์อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทำที่จริงๆก็คือตามความสามารถของเขาว่าแต่ก็สามารถทำได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1: อันนี้ให้ติดราคาคะเนี่ยให้ติดราคาทำไมติดเหรอ
2: มันก็คงยึดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ว่าเด็กศักยภาพของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของท่านมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหยอมรับว่าเข้าใจว่าฝันว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็คือณจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าเด็กได้แค่นี้จริงๆปัญหาคือถ้าผู้ปกครองยอมรับได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราก็จะได้ช่วยกันได้เต็มที่ที่จะพาเขาไปในจุดที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่ทั้งผู้ปกครองเองว่าเห็นว่าพอใจแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็นะถึงที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนร่วมบางเวลาพอหลังจากตอนประถมเนี่ยสามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้พอถึงระดับมัธยมปั๊บเนี่ยวิชาเฉพาะและลงลึกก็จะเห็นแล้วว่าศักยภาพเด็กไม่ถึงตรงนั้นแล้วนะหลังจากที่เรามีการถอนวิชาออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าเออเนี่ยวิชานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมกับการที่เด็กจะต้องเข้าเรียนคณิตศาสตร์เรียนไซน์คอสแทนหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กับวิชัยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนนะอาจารย์อยากให้เขาได้ดังนี้มากกว่าอยากให้รู้ว่าเออเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของเองหรือไปที่ห้างเองหรือว่ามานัดพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คุณพ่อแม่เห็นว่าตรงนั้นสำคัญกว่าเราก็โอเคเราก็มาฝึกลดวิชาที่เขาไม่ต้องเรียนมาฝึกเรื่องนี้แทน
3: ประมาณปีละ2ครั้งอะค่ะไปพูดคุยกันก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงเรียนได้ทำอะไรกับน้องไปบ้างตอนนี้ฝึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่าคุณแม่ต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนฝึกอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันน้อยที่ทำที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือการใช้สีไม้ก็เลยอยากจะขอให้ทางโรงเรียนต่อยอดให้มันน้อยเป็นอาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: จะเน้นเรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนึงอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นการรับประทานอาหารแต่ละคนมีปัญหาไหมการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นยังไงหรือว่าการหยิบจัดสิ่งของด้วยตัวเองอะไรของเราเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำเองแล้วก็มันก็จะขยายมาเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อถึงขั้นนี้ทำได้แล้วเรื่องต่อไปที่จะฝึกคือเรื่องอะไรอีกก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเปลี่ยนช่วงวัยก็จะมีเรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะเราก็จะวอร์มตั้งแต่ว่าฝึกการใช้แคฟีเพราะถ้าใช้ผ้าอนามัยชิ้นใหญ่เลยเด็กจะตกใจซะก่อนก็ฝึกเปลี่ยนแคฟีก่อนทำได้ไหมบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเทปกาวเป็นยังไงก็ต้องสอนก็คือเข้าไปในห้องแล้วสอนกันตัวต่อตัวนะคะให้เขารู้ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรต้องไปในที่มิดชิดไปที่ห้องน้ำถามสอนนะคะฝึกจากแคฟีแล้วก็เมื่อถึงช่วงวัยที่เขามีประจำเดือนจริงๆเขาก็ไม่ตกใจเด็กผู้ชายเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคุณพ่อเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายจะคุยกันได้ดีกว่าหรือไม่ก็อาจารย์ผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ต้องให้เล่นกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: บางคนหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาสนุกสนานร้องเพลงเป็นชั่วโมงเลยที่เขาได้เคลื่อนไหวได้อย่าไปคิดถึงเวลาอารมณ์ทางที่มีอารมณ์ทางเพศมันก็มีเป็นธรรมชาติตรงเนี้ยเรื่องการเดินทางก็คือเราต้องมีการคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าการออกไปเดินทางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องรับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนว่าจะยินยอมให้พาออกนอกสถานที่ด้วยนะมีการฝึกเรื่องนี้ขั้นแรกก็คือครูจะเป็นคนนำพาไปก่อนเช่นอย่างข้ามถนนง่ายสุดใกล้ๆโรงเรียนจะเจอบ่อยข้ามถนนตรงทางม้าลายก็จะเป็นคนบอกเขาว่าอ่ะดูรถทางนี้ซ้ายขวารถมาทางไหนดูระยะแค่ไหนถึงจะข้ามได้ก็คือจะเผื่อระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเด็กเราบางทีช้าฮะเดินช้าข้ามช้ามันต้องเผื่อระยะที่แบบรถอยู่ไกลๆหน่อยนะถึงจะให้เดินหรือไม่ทีคือรอจนรถไปหมดว่างจริงๆถึงจะเดินนะเขาก็จะยืนรอหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเพิ่งจะไปยืนข้างหลังเด็กจะเป็นคนนำเพิ่งข้ามถนน
1: เดี๋ยวเราจะล้างผักล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันใครอยากจะหั่นอะไร
0: ก็อย่างนักเรียนในโครงการที่ทำอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทำอาหารอยากให้สนุกก็ต้องมีกลุ่มเรียนแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้เรียนด้วยกันก็จะมีเห็นความแตกต่างของเด็กค่ะบางคนกลัวความร้อนบางคนกลัวไฟกลัวกระทะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้ก็เห็นพัฒนาการก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มฝึกง่ายๆก็คือชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปก็กดกระติกน้ำร้อนเนี่ยอันแรกเลยไม่กดจะกดในลักษณะที่มือต่อมือให้มือครูอยู่แล้วเขาแตะมือครูหลังๆปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยครูบอกว่าครูขอกาแฟแก้วหนึ่งเขาสามารถไปหยิบซองตัดเทชงน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้ครูได้แล้วตอนนี้อย่างน้อยคุณต้องดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นชงเครื่องดื่มกินเองทำอาหารง่ายๆมาม่าอะไรเงี้ยต้มโจ๊กต้มแกงจืดง่ายๆอะไรเงี้ยในตู้เย็นมีไข่ฟองนึงจะทำอะไรได้บ้างเจียวได้ไหมทอดได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไปประสานงานผู้ปกครองว่าเรื่องฟืนไฟผู้ใหญ่ยังต้องดูแลแต่ถ้าเรื่องขั้นตอนต่างๆตอกไข่แล้วพวกนี้เด็กสามารถทำเองได
2: ้อย่างบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะก็จะทำเองเลยค่ะไปหยิบชามหยิบอะไรไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่เลยก็มาหยิบไส้กรอกจากตู้เย็นเนี่ยไปหั่นเองเลยเอามีดหั่นเลยค่ะไม่ต้องใช้เขียงหั่นในจานใส่เลยก็ใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ด้วยว่าจะต้องหมุนไปกี่นาทีถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะสามารถดูแลตัวเองได้
0: อย่างการไปฝึกงานที่สหกรณ์เป็นการเหมือนกันอุ่นเครื่องในการที่จะไปเริ่มทำงานอย่างจริงจังสมมุติที่โครงการต่อยอดนะคะก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาไปทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ย1อะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอเช่นการลงเวลาในการทำงานการรับผิดชอบงานตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมอบหมายไม่ใช่อาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มอบหมายทำตามคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจารย์จะถอนตัวออกมาให้เยอะที่สุดนะคะเป็นการฝึกปูพื้นฐานที่คร่าวๆให้เขาก่อนแต่ละคนก็คือต่างเรื่องการทำงานนะคะอย่างมะนอยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในตัวเขาเองอย่างจะต้องติดราคาสินค้าเนี่ยวิธีการของเด็กแต่ละคนตองก็จะช้าๆหยิบมาทีละชิ้นทำทีละชิ้นของฟอยก็จะกระจายทุกชิ้นวางบนโต๊ะของมะนอยก็ทุกชิ้นเรียงเป็นระเบียบแล้วสติ๊กเกอร์ยิงจะเห็นชัดว่าแต่ละคนมีขั้นตอนคนละแบบคนละเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจัดเก็บแล้วต้องได้คุณภาพ1สติ๊กเกอร์ติดชัดเจน2เก็บเรียบร้อย
3: ไม่ใช่แล้วลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะเราลูก2อันนี้จะทำยังไงให้มันอยู่ติดด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บอีกด้านนึงเสร็จแล้ว1พอแล้วนะต่อไปพอที่2
0: อันนี้ต้องเข้าใจว่าหนึ่งพ่อแม่ทุกคนความคาดหวังกับลูกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้เพิ่งมองว่าไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากจะคิดกับให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยึดหลักตามความเป็นจริงต้องคุยกันให้ชัดเจนที่สุดว่าเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังจะอยากเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเด็กฝืนเด็กไปเนี่ยนอกจากเด็กจะเครียดพ่อแม่เครียดไหมเครียดเพราะว่าหนึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยงานในชั้นเรียนมันก็มีใช่ไหมคะทำได้ไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้เสร็จยังไงการบ้านก็ต้องกลับไปที่บ้านเด็กทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สอนไม่ได้อีกเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องมาคุยกันให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญคือเรื่องการคุยกันประสานงานนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสำคัญที่สุด
2: ยอมรับว่าตอนเล็กๆที่ทราบว่าเขาเป็นนะคะแม่เครียดมากเลยค่ะเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเคยเล่าให้อาจารย์สมศรีฟังเลยนะคะว่ารู้สึกโกรธสาธิตว่าทำไมเขาไม่สามารถกับลูกเราอะเขาทำไมไม่ทำให้ลูกเราดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังยอมรับอะทำใจยอมรับมันรู้สึกเบาโล่งสบายอะว่าเออแล้วพ่อค่ะพ่อของมโนยเขาก็จะบอกด้วยว่าลูกเราอะแค่ไหนก็แค่นั้นยังไงเขาก็ต้องเป็นลูกเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายอะยอมรับแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
4: เศษเนี่ยจะสอนพัฒนาเด็กระหว่างตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งนะคะถึงอายุ18ปีนะคะนี้หลังจาก18ปีเนี่ยก็จะมีการต่อเป็นปีๆไปขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนบางคนอาจจะสามารถที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็มีรูปแบบการเรียนที่เรียนในโรงเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาข้างนอกนะคะสารพัดช่างหรือว่าโรงงานผลิตดอกไม้หรืออะไรต่างๆตามความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะ
5: เมื่อผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการช่วยเหลือดูแลตนเองและพัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานแล้วการต่อยอดศักยภาพของพวกเขาด้วยการเปิดโอกาสให้ฝึกการงานอาชีพสามารถขัดเกลาให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

0: การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบลงเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการฝึกการงานอาชีพสำหรับเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปให้พวกเขาพร้อมก้าวไปสู่โลกกว้าง
1: ที่เรามองว่าเมื่อเด็กจบอุตสาหเรียนมาถึง10ปี12ปีในสถานศึกษาแล้วเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเนี่ยระยะเวลาที่เขามาฝึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้และจริงการเข้าฝึกงานที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นแนวคิดของการที่จะพัฒนาหลักสูตรห้องสมุดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเด็กเข้าไปทดลองฝึกงานเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะจุดเน้นก็คือในเรื่องของการที่เขารู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วต้องมีความตรงต่อเวลาต้องทำงานตามที่มอบหมายต้องรู้จักการมีมารยาทเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันมีความต่อเนื่องของสถานฝึกงานนี่คือว่ามีความเข้าใจเด็กเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ให้การฝึกงานนักเรียน3คนที่ไปฝึกงานหลังที่จบการศึกษาที่สถาบันจุฬาแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบถามความสนใจของเด็กก่อนและผู้ปกครองการฝึกงานห้องสมุดเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่ศูนย์บรรณศาสตร์สนเทศทางการศึกษาเขาก็จะมีงานขั้นตอนของการทำงานเนี่ย13งานในช่วงแรกที่ให้ทำการบริการยืมคืนการเก็บหนังสือขึ้นชั้นนะคะการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลือกเขาเลือก13งานแล้วเขาจะเลือกตัดสินใจเลือกงาน4งานแล้วก็2งานตามลำดับนะคะงานที่เลือก2งานจะเป็นงานที่เขาทำแล้วก็มีความเป็นอิสระก็จะมีผู้ช่วยฝึกงานเนี่ยช่วยประกบในงานทุกงานในระยะแรกเริ่มนะคะจนถึงระยะสุดท้ายที่ฝึก2งานเนี่ยใช้เวลาอีก1ภาคการศึกษารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500กว่าชั่วโมงค่ะตามหลักสูตรของการฝึกงานเนี่ย
0: หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกงานนั้นนอกจากจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานของผู้ฝึกนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2: อันดับแรกเลยการฝึกเด็กเหล่านี้ต้องให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเช่นเด็กคนนี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทำหลายครั้งจนเจ้าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองว่าเอ้ยมันจะสร้างความระบายคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากคือถ้าเกิดเจ้าที่ของเราเข้าใจแล้วกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
3: คนเข้าเน็ตนะ
4: คนเน็ตได้
3: ใส่
4: ลิสต์
3: ใส่อะไรกัน
4: ไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ได้ใส่ของเก็บนะคะไม่ได้ใส่
3: ของเก็บเมื่อกี้ไม่ใส่ของเก็บมันก็ไม่เข้า
2: อย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันนี้เขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เขาทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มนึงจะออกไปได้ชอมเขาก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิวเตอร์ชอมก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนแล้วทอมก็เป็นคนเปิดเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะโดนล็อกเครื่องนี้นะแล้วก็จะบอกคนใช้บริการว่าน้องเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชอมเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่คุยกับคนคือเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแพรชอมกระโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเขา ไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บัตรหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรครับคือข้าพเจ้าเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาไปทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมข้าพเจ้าก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับคนมากนะเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนแบบดินซองตอนแรกๆเขามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าเราต้องติดต่อคนใช่ไหมครับข้าพเจ้าเขาก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเนี่ยคนเราเกิดมามันต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่ข้าพเจ้าทำงานให้พี่ตอนนั้นเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถามผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกวันไหนเขาไม่มาทำงานนะสมมตินะเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมุติเขาเข้า10โมงเขามา11โมงเขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลยเขาเลิก5โมงใช่ไหมเขาจะถึงอยู่ไปถึง6โมงเย็นเลยเพราะกลัวผมตัดเงินเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินตรงนี้ไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปเที่ยวพาไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยคือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็พอจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
5: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไปให้พี่เขาลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปติดบัตรติดซองเสร็จแล้วต้องเขียนสารหนังสือเขียนสารเสร็จแล้วก็ออกไปให้บริการนะ
2: น้องแพลวก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมุติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมมุตินะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิเขาก็เสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็ไปเล่นกับเด็กแพลวทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวิทยานิพนธ์การให้บริการในโพลของแพลวคือปัญหามันเริ่มมันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพลวเขาเจอนิสิตนะครับนิสิตพอแพลวจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพลวก็จะเหมือนไปเล่นหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาท่านเองก็จบเราก็จะไปถามเขาไม่เป็นไรจะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่สถานผมก็ต้องบอกเขาว่ามันทำเนี้ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลวสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้ามาอยู่ในสังคมได้ตามปกตินะครับผมก็จะเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผ่านมา4ปีคือเด็กคนนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าหน้าที่สมมติเจ้าหน้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กคนนี้สามารถเข้าทำแทนได้ อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์สมมุติเขาสามารถฟังเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี
1: ้คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ เมื่อโตขึ้นก็เอ๊ะแล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนนึงก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ไม่ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีนะคะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนก็มองว่าไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บริการหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ามอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกล้มออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยแล้วรู้สึกว่าลูกสามารถทำอะไรได้คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถานเราคงไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกๆโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มา

0: เรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ
1: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: กระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค
1: ์เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็อยากกันนั้นเลยก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บไปก่อนสักได้สักปีนึงก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆละถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเพราะเผลอก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านเขาให้เขาใช้ไอทีอบรมให้ฟรีนะแต่มีข้อแม้ขอสื่อเอามาให้ไว้บนไทยกู๊ดวิวเขาจะได้ใช้ฟรี
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเรียนไม่พอผมก็เลยคิดจะทำเว็บแต่ว่าพอทำเว็บมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรกับเว็บที่เราลงไว้กับโรงเรียนได้เลย
3: วิชาคณิตศาสตร์บางทีมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็การคำนวณล้วนๆเนี่ยน้อยครั้งที่เราจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอยากได้แนวคิดใหม่ๆของอาจารย์นะครับว่าควรจะเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับของตัวเองยังไง
4: วิชาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยเอาเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนยังไงโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
5: ์อยากได้วิทยาการใหม่ๆในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเนี่ย
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะลองมาคุยกันว่าไอ้ดังด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้ของเราบ้าง
6: จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
2: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็กบางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโอ้โหตีสองตีสาม
5: เด็กเราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
1: ไปเร็วพะครูว่า
5: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้นี่ผมดูแล้วเด็กยังน้อย
7: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสนใจอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็จะไปคุยไปแชท
1: เอาว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นแบบคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
2: ใช
1: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมคิดว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยปัญหามันก็คือประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีเด็กรู้เร็วรู้เรื่องรู้วิธีการใช้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือใช้ไม่ถูกทางว่าไอ้ที่ถูกทางอ่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้ที่ถูกทางอยู่ครูก็อยากรู้แต่นี้ครูก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันมีเนี่ยมันเอาลงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงคุณครูครับสิ่งที่เราได้มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือเฟซบุ๊กนี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันเลอะเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0ตัว1 นะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บได้นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่า
8: เรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนว่าไอ้เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับเปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่า www.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์อย่าใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมเนี่ยกำลังจะไปทำกับข้องกับข้าวเล่นกันโอ้ยนี่สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจารย์สร้างกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมติว่ากลุ่ม UTQ 105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ 105ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้านึงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้นะครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

คุณครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนครบีเนี่ยให้เด็กเรียน

0: ได้ทำความเข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมภระต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน
1: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อกันนอกห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
0: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพละที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้แบบเป็นที่ที่มันน่าสนใจอะค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ
5: thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 ล่ะครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอาจารย์ก็สมัครสมาชิกตรงนี้ครับคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับตรงชื่อผู้ใช้งานใส่เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กแต่ภาษาอังกฤษนำหน้าโรงเรียนของอาจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS พูนศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างเนี้ยครับมันมีจุดเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่ไหมครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวอะครับอาจารย์สามารถไปโพสต์ได้หมดเลยมีบล็อกมีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราว์ครับเบราว์รูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดสมมติว่าข้อความเนี้ยคลิกข้อความนี้ปั๊บผมจะไปโหนดคุณครูสุทัศน์ทุกท่านทำแถบสีตรงนี้ปรื่นครับคุณครูทุกท่านทำแถบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับนี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลือกลิงก์ก็คลิกตัวนี้ โซ่ขาดฉะนั้นคลิกที่โซ่ครับตรงนี้พิมพ์เลยครับ /note/คุณครูสุทัศน์โน้ตอะไรนะครับ
6: 8701ครับ
5: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดในหน้าเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปุ๊บพร้อมที่จะคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการเรียนการสอนจริงๆทำอย่างไร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: น
1: ี่
0: มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู
3: ่อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัว

0: ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
1: ไก่จิก

0: ตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
2: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
0: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
3: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
2: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
0: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
5: ี่มันอะไรกันเนี่ย
6: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
0: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
1: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
0: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: พ่อพอพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
5: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
6: ฮอก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
5: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
6: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
2: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
5: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
5: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
3: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็ก

0: เดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
1: อ้าวมาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
3: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
1: อ้าวละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
5: อักษรกลางมี9ตัวครับ
3: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
1: อ่ะขออีกหนึ่งคำถามละกันนะเอ๊ชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
3: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
5: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
1: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: Present Continuous Tense เป็นหนึ่งในหลายๆ Tense ของไวยากรณ์ของโครงสร้างประโยค Grammar ในภาษาอังกฤษถ้าในการสอน Grammar เนี่ยเด็กค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเด็กจะเบื่อในเรื่องของโครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะทำยังไงให้เด็กไม่เบื่อเราก็เลยนำเกมที่หลากหลายเข้ามาเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานการเรียนรู้ที่สนุกสนานของเขาได้เล่นเกมเขาได้ทั้งหลักทางภาษาเขาได้ทั้งความสนุกเขาได้ทั้งเจตนาคติเขาได้ทั้งหลายๆอย่างประกอบกัน
1: Stand up please
0: Good afternoon How are you today Okay Thank youOkay, today นะวันนี้เรามาเล่นเกมกันมาอยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้ลองดูสักเกมไหมลองอ้าวลองเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดไอ้เอ๋ยโอเคลองดูนะคะว่านักเรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
2: man
0: โอเคเอาตัดสินให้แน่นอนเอา man หรือ woman ลักษณะแบบนี้อ้าว man โอเค support สมมติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเคติ้งใครได้ก่อนแฮนด์อัพทีนี้ฟังตัวอย่างก่อนว่าทำอย่างไรนะคะคุณครูมีตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเลขเป็น number ใช่ไหมคะโอเค look at I am touching his elbow

0: I am touching his elbow. Score is?
1: One.
0: Okay, one. Thinking. And then I am touching is his what?
1: Ear.
0: His ear. The score is?
1: Three.
0: How old is he? How old is he? เอามาทำไมกันเอามา plus กันเอามา plus กัน How old is he?
1: Four.
0: Very good. Four. Understand?
1: Yes.
0: Okay. ทีนี้เราเอาจริงแข่งกันใครได้ชนะใครตอบก่อนเดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณพ่อโอเคค่ะโอเค I am touching his mouth okay นะ listen and thinking don't speak okay I'm touching his mouth I am touching his nose I am touching his nose I am pointing his neck I am pointingHis neck. How old is he? เพียบเลย. The one who has letter B first in his name, in her name. ใครมีชื่อเป็นตัว B? โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he?
2: 16.
0: ชัวร์ 16.
1: Yes.
0: 16เท่าไหร่
1: 16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันมั่ง
1: เอา4บวก5บวก7
0: 4 4 plus 5 and
1: 7
0: okay again one more okay one more okay again I am touching his hair The number only one นะ not all I'm touching his hair I am touching his nose again and I am touching his eye How old is he? เพียบเลย I want the boy I want some boy who เมื่อกี้นี้ the girl is B also the boy มี B ไหมมี B ไหมใครเช่นต้นก็ B oh bomb also okay how old is he
2: 14
0: ชัวร์ไหมคนที่ยกมือแก้มใช่ไหม no 14ไหม
1: yes
0: okay 14 okay อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไร
3: กำล
0: ังทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียน pattern ของเราคือ present
1: continuous
0: เก่งมากเลย present continuous เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ present continuous โอเคอ่ะทีนี้มีรูปมีคำเดาก่อนแอบยกมือแล้วคืออะไรโอ้เก่งเห็นได้ไงเนาะเห็นได้ไงเนาะโอเคอะไรเอ่ย
1: ซิ่ง
0: รีพีทซิ่งทำให้ ing ได้ทำไง
1: ซิ่ง
0: ยิ่งเสียง n ท้ายยิ่ง not ยิ่ง singing not singing not singer no singer okay นะคะ singing อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ man or boy มีคนแอบมองโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
1: she is singing
0: very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถซิงอะซองได้มีใครร้องไม่ได้เลยใครโอเคปรางยูซิงอะซองแคนดี้อยากเอาแซมเปิลนิดหน่อยฟังนะคะ listen เอาฟังแซมเปิลต้องดันซ์ด้วยไหมดันซ์ด้วยไหม
1: no
0: yes okay ปรางคัมออนพลีสIn front of the class what song
4: The show
0: only just little a little bit okay
2: Just a little bit caught in the middle of life. It's a mess. Love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I try and I don't know why.
0: Okay. Okay.And then again, please. อะไรเนี่ย
1: dance
0: เติมเพลงชีสิ
1: dance
0: who can dance who เรียนห้องนี้ไม่ dance เลย okay I can dance okay dance look at here no people ใช่ไหมคะเออควรใช้อะไร
1: day
0: day อ้าว
5: รูปประโยค
1: They are dancing.
0: Very good. They are dancing.
5: They are dancing. Okay. เอารูปมาติดกับคำ
0: Okay. Again, please.
1: Eat sandwich.
0: อ้าวทำวันใบวันมั้งใครทำได้เติมยังไงลองสิใครได้อ้าวยกสูงสูงอ้าวฝนโอเคอยู
6: ่ I'm eating sandwich.
0: You are eating sandwich now?
6: Yes.
0: Now?
6: No.
0: No. Okay. No. But you make the sentence.
6: Yes.
0: I am. Okay. Very good. Okay. You look at in the picture. You are not. Okay. You are not. You are not.
6: No.
0: No. Who?
6: A boy.
0: A boy who is in my class?
6: No.
0: Our class?
6: No.
0: No. Why? Why? Huh?ร้องแห่ yes because of the boy in my class in our class someone ร้องแห่ someone no but this ร้องแห่ okay อ้าว make the sentence again he
1: is eating sandwich
0: okay he is eating sandwich อีกสักสองสามรูปนะไหวไหม
1: ไหว
0: ไหวนะอ้าวโอเคไหวแน่นะอ้อตัวนี้อะไรเนี่ย
1: เชฟ
0: เชฟเชฟ
6: no
0: no เชฟ what okay very good look at look at you do for your friend okay อ่ะทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วทำแล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
1: คนหนวด
0: คนหนวดขอบคุณครับพี่แอน for her thank you very much okay เชฟเราเชฟไหมเราเพศเดียวกันเราเชฟไหมไม่ทำไมฮะคนหนวดไม่ยาวแล้วแอบหนวดยาวไหมลูกหนวดไหมไม่มีทำไมล่ะฮะ
7: ไม่ใช่
0: not a man not a man ชัวชัวยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ถูกแล้วเขาเป็นอะไร
1: บอ
0: ยเราหัวเราะเอื้อเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่นะเคยโอเคอ้าวไก่ประโย
1: ช
0: น์โอเคสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ he is shaving อ้าวคุณครูวางตรงนี้ไกลนิดหนึ่งจะสังเกตรูปประโยคนะอ่ะไอ้ที่มันหลุดไปอะไรเอ่ยอู้ที่มันหลุดเป็นรูปเราไม่ให้ดูเราคำก่อน
1: Kick a ball.
0: Do you like to kick a ball?
1: Yes.
0: Yes. No. Yes. Do you like to kick a dog? No. Do you like to kick your friend?
8: No.
0: No. Why?
8: It's bad.
0: It's bad. Very good. Oh, yum. Okay. It's very bad. Okay. Kick a ball. The boy like. Yes. Right? The boy like. The boy like kicking. Okay.
5: The boy like kick it. Okay, kick a ball.
0: ง่ายมาก
5: ลูกค้า
0: เป็นไง strong or not
1: strong
0: very strong kick a ball and the last one อะไรเอ่ย
1: what to eat
0: ใครทำบ้างใครทำ action นี้บ้างทำที่ไหน
1: at home
0: why do you not do at schoolทำไมทำที่ at home อย่างเดียว why because of
9: have someone
0: want อ๋อ someone want want อะไร

0: what delicious cake. Who bought delicious cake? The man, not the man, no, not the man. What delicious. So in, when you come back, go back home, you want the
1: dishes.
0: Okay, dishes. Oh, ยังไม่เติม ing. ทำยังไง
1: Watch.
0: เสียง เสียง Watch.
1: Watch.
0: Watch or watch.
1: Watch.
0: Watch. ท้ายเสียงคือ
1: watching.
0: Now watching. ตัวนี้ the dish.
1: Dishes.
0: Okay, dishes. Okay, very good.คุณมีรูปแบบนี้ถ้าเรียนสังเกตรูปประโยคจริงๆเมื่อพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยอิ่งกิ่งยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหมต้องไหมต้องเติมอะไรต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม
0: ่ต้องไม่ต้องใช่ไหมคะตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้

0: ออกไหม
1: ไม่ไม
0: ่ไม่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่
0: ต้องเติมอะไรไหมลูก
1: ไม
0: ่ไม่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ครับโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
1: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
1: ing
0: แล้วซิงอ่ะลูก
1: ไม
0: ่ต้องนะคะซิงไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
1: ตัดอี
0: ตัดอีออกแล้วเติมไอจีนักเรียนมีคำอื่นอีกไหมใครรู้บ้างคำอื่นอีกที่เป็นเวิร์บที่สามารถเติมไอจีได้อ่ะฝนยกมือลูกเอาเลยลูก
2: riding
0: what does it mean in Thai
2: ขี่จ
0: ักรยานก็ได้ขี่ได้ไหม
2: ได
0: ้อะไรเช่น
2: motorcycle
0: motorcycle ใครได้เสร็ใครได้ ride a horse ride a horse โอเค riding ก็เป็นลักษณะนะคะตัดอีออกแล้วเติมให้เซตเดียวกันมีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
2: running
0: เบิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบน้อยตอบลูก
3: เบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
3: เพราะมันเป็นคำ
1: สั้น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่า running ใครแอคชั่นทำนี้ได้ใครแอคชั่นได้โอเคrun or not
1: run
0: โอเค for exercise โอเคเพื่อนักเรียนจะทราบน่าจะทราบเรื่องตรงนี้เราก็มาสรุปเป็นกฎกันว่าถ้าเกิดเรามาดูเป็นกฎกันนะคะ present continuous เป็นกฎอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปมองเห็นไหมลูกเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าเติมยิ่งเป็นไงเติมอิงในช่องที่หนึ่งนะคะมันมีคำบางคำนะจากที่เรียนสนุกเมื่อกี้เนี่ยตัด e ออกแล้วเติม ing เติม ing ได้เลยเติมคำต่อไปใช่ไหมคะเติมคำที่ต่อท้ายอีกหนึ่งคำอย่างเช่นคำว่า run คำว่า put คำว่า pat ใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหมที่มันเป็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได้
2: read
0: แปลว่า
2: อ่
0: านเติมได้ไหมลูกอ่าน
1: ได
0: ้เติมได้ค่ะ read อ๋อ spell read
1: อ่า

0: เติม NG เป็น reading เติมได้ค่ะนะคะเข้ากฎในข้อปกติตรงนี้นะคะไม่เป็นไรมีคำอื่นไหมที่เราเติมไม่ได้อ่ะมันไม่ควรไปเติมอ่ะพอทราบไหมพอทราบไหมคะอ้าวผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่า like เป็นกิริยาไหม
1: เป
0: ็นใช่ไหมเราไม่ตอบ I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no I am writing in no นะคะมันเป็นตัวซึ่งไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปเขียนนะคะเดี๋ยวพูดจะแจกตัวนี้ให้ขอวาเลนเทียมาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไม่ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกให้ดูได้ไม่มีวาเลนเทียเอามาเลยลูกมาแจกสองข้างแบ่งกันลูกใหญ่แจกได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของเพเซนต์คอนติเนียลอะโอเคค่ะเดี๋ยวใครยังไม่ได้มาต่อได้อ้าวนี่เรามาดูตัวนี้กันพอเราสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นเราจะสรุปได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูดไอเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject เป็นไง he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็น
1: subject
0: นะเป็น subject ไอพวก I you we he นั่นมันเป็นคำประเภทใดpronoun เก่งมาก pronoun นะนอกจาก pronoun ที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือ noun ได้โอเคนะถ้าเป็นตัวทำ subject บวกด้วย verb
1: to be
0: verb to be ในเรื่องของ present continuous มี
1: แค่ is and
0: are แล้วเรียนก็ต้องจัดเลือกไอตัว pronoun นี้ใช้กับ is and are ให้ถูกด้วย he am ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ he are ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะนั้นในตรงนี้นักเรียนทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาประสานประสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is am are บวกไอ้ is am are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเวลามันก็อย่างเช่นคำว่า
1: now
0: คำว่า at the moment โอเคไหม get ไหมคะ
1: get
0: นะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็match and then make the sentence okay I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking okay เข้าใจไหมคะ
1: เ
0: ข้าใจนะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่นักเรียนรวมกันนะคะ

0: ิบไปคนละใบดีกว่าเพื่อความ
1: อ้าวเร็วๆเลยหยิบคนละหนึ่งใบโอเค
0: อาจจะได้เป็นคู่ก็ได้นะลูกนะ
1: เราจะเป็นคู่ไป
0: อ้าวครูให้เวลาเรียนเอากี่นาทีวิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่รู้กติกาเลยอ้าว2 minutes โอเคเกิดอ้าวโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปนั่งไว้1 and half minute
1: ใครไม่ได้มีไหม
0: อ้าว
1: ทีนี้ครูขอวอลันเทียร์มาข้างหน้าสักอีกคู่ดี2สักคู่อ่ะโอเคก็มันพลีสคู่นี้คู่นี้ก่อนต่อโอเคโยงนั่งก่อนไหนของโยงของใครใครใคร
2: หรือ2แผ่น
1: โอเคไม่เป็นไร2แผ่นไม่เป็นไรโอเคน้อยแอนโอเค you make the sentence by yourselfShow your to your friend.
2: He is running.
1: Okay. Yes. Okay. He is running.
0: ผมเชื่อหน่อย ใครได้อีกใครอีกใครอีกยกมือ Okay. เอามีม Come on, please. What is his name? What is his name? ข้าว
1: Okay.

0: the moment
1: นี่มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยโอเคมีใครอยากออกมาอีกไหมคะอ้าวโอเคค่ะ come on please
0: Enjoy our dance every day
1: Again please
0: They are dance every day.
1: They are dance every day. Okay, na? Okay?
2: No.
1: Why? Yes, very good, Sam. Try again, please.
0: They are dancing every day.
1: Very good. They are dancing. Spell dancing.
3: D-A-N-C-I-N-G.
1: Very good. Okay, very good. Huh?
0: Every day.
1: ของภาพแม่เยี่ยมมากใช้อะไรลูกใช้อะไรคะใช้ now หรือ at the moment very good ถ้า everyday มันเป็นเรื่องของ present simple โอเคอีกสักคู่นะอีกสักคู่โอเค see come on please

0: vocabulary.
1: คำศัพท์
0: Writing. Okay, you spell writing.
2: W-R-I-T-I-N-G.
0: Very good. เราต้องเข้ากดข้อ
2: บรรทัด
0: อีโอเค very good very good ขอเพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมคะคนอื่นได้ไหม
3: ได
0: ้ทีนี้จะขอคืนจะขอคืนเดี๋ยวให้ใหม่โอเคไหมโอเคล่ะส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ tense ของ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3ประโยคมี10มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทําในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปเท่าไหร่เลยเอาครึ่งเดียวเอาสักคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยค่ะแคมซิดาวพลีสเอาอะไรชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยเวลาเขียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะ
3: ต
0: ้องเขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม he is like
3: sharing
0: โอเคเรียนครับข้อ2ต่อข้อ3ต่อข้อไหนก็ได้ที่เรียนครับได้ใช่ไหมลองดูซิว่าโครงสร้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี้ยเราพอเขียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอ
3: ได
0: ้โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก
4: เห็น
0: นะฮะข้อหนึ่งนะคะ she is praying no นะคะ she is playing the piano นะ he is cleaning his dishHe is going upstairs. He or she? He. นะดูรูปภาพด้วยเป็น he ใช่ไหมคะต่อไป number 6 number 5 she รูปนี้นะ she is combing her hair นะ number 6 she is drinking a cup of tea number 7 she is driving a car and สุดท้าย she is อะไรนะphoning แปลว่าอะไร phoning โอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูอยากเล่นเกมอีกไหม
5: อยาก
0: มองอยากไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอะไรอยากไม่อยาก
5: อยาก

0: คุณมีเกมให้เดี๋ยวเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ING เหมือนกันนะขณะนี้ครูกำลังทำอะไร
1: Walking
0: okay I will give you about the game what is Sam doing yeah what is Sam doing
1: okay
0: what is Sam doing ค่ะเมื่อกี้นี้ในนี้มีกระเป๋าน้อยๆมา Do you like
2: It's
0: lovely. You said it's lovely. You want some in the thing? Some in you want?
2: Yes.
0: You guess it. The money. Yes. Okay. It's from Pai. Where is Pai?
2: In.
0: Yes. ในห้องสอน problem.

0: one God for you. One God for you. One God for you. You want? You want? God for you. One God for you. One God for you. Okay. ครบยัง4 Okay. You want? 3 5 เกมนี้ให้นักเรียนนักเรียนมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรเราก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแสบเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเค understand
1: yes
0: for example who get who got got I Martin who hand up okay what is Martin doing
2: Martin is stealing someone's bag
0: Martin isStealing someone's bag. Okay. You look for here. Look at the Martin. Okay. Understand? I will give you the paper, and you name of someone here when you listen the ที่เพื่อนพูด. Okay, ไหม? Okay, ไหม? The sentence ที่เพื่อนพูด. Okay, ไหมคะ? เข้าใจไหมคะ? เข้าใจนะคะ? Okay, นะ? ครูแจกอันนี้ต่อไปอันหนึ่งแบบรวดเร็วตามสอัพเด้อแจกช่วยกันแจกส่งไปทุกคนจะได้นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดเดียววันโอเคครูก็ต์เวนดี้โอเค What is Wendy doing
3: Wendy is playing football.
0: Okay. Okay. Wendy is playing football. Is Wendy playing volleyball?
4: No.
0: No. Okay. You write number of Wendy. You write. Wendy. Where is Wendy? ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะหนึ่งคนเอามาใครก็ได้ออกมาเลยฟ้ามาเลย
5: โอเค
0: ใส่ในนี้เลย Wendy อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียนโอเคโอเคไหมคะโอเคเอ้าหาต่อไปเอ้าฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John โอเค What is
6: John
0: อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
7: John
0: โอเคใครก็จอนต้องถามก่อนว่าใครก็จอนคนเรียกวันโอเคก่อนเรียกวันอ้าวก่อนต่อ

0: John is playing volleyball with his girlfriend.
1: Okay, you come on please and check the name here. Write the name here. John is, ลองมอง John อยู่ตรงไหน? John is playing volleyball. How about John is playing volleyball? Okay, thank you very much. Okay, John. John is playing volleyball with his friend.You ask your friend who got number อะไรก็แล้วแต่ it up to you อ่ะบอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไปฟิลิปโอเคหันไปถามเพื่อนแล้วถาม
0: who got Philip
1: โอเค who got Philip โอเคทุกคนถามเอาทุกคนถามฟิลิปถามด้วยคำพูดว่าไง what is what is หรือ what ที่เราใช้เพราะตัว ps what Philip doing หรือ whatIs Philip doing? Okay. You answer.
2: Philip is writing a postcard to a friend.
1: Okay. Okay. Come on, please, and write the name in the postcard. หมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครแล้วต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่สามชื่อคนที่สี่ชื่ออะไรลูกชื่ออะไร What the name ไทยน่ะเทียน่ะไทยน่ะโอเคอ่ะไทยก็ไทยก็ทูก็โอเคเปรมเอาเพื่อนๆถามเปรม What
3: is China doing
1: เปรมตอบ
4: China is listening to music
1: listening to the musicบอมมาเขียนให้ครูหน่อยสิตรงไหน listening to the music ใส่ชื่อลงไปตรงไหนลูกอ้าวดูสิบอมทำเหมือนของเปรมไหมเวลลูกมาดูสิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดังๆ
5: beach chair
1: beach chair beach chair โอเคใครจะอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคอ้าวต่อไปคนต่อไป Peter พูดกับ Peter โอเคโอเคถามทุกคนถาม
3: what
1: คนเขียนบอกไม่รู้อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนคนเขียนบอกไม่รู้แล้วไม่อยู่ตรงไหนAgain please Again please Peter is
6: Peter is coming
1: out of the sea ชัวร์ไหม Sure ไหมลองดูสิถูกไหม Right or wrong
7: Right
1: Okay เอาต่อไป Who got Joe โอเค very good Joe เพื่อนๆถามเพื่อนถามก่อนโจ้ถึงตอบเพื่อนๆถามลูก
3: What is Joe doing
8: Joe is selling ice cream
1: selling ice cream ไหนโจ้คุณครูยังไม่เห็นโจ้ของตาน้อยใช
3: ่
1: ไหม
3: Yes
1: okay Another who got ชื่ออะไร
9: วันนี้
1: ผู้กอดผู้กอดโอเคอ่ะสามสี่คนใครจะตอบหนึ่งคนว้าโอเคเอาแกมถาม what อะไร what is หันไปทางที่หันไปทางว้านี่หันไปทางว้าโอเคว
10: ันนี้ซ่า is living on beach
1: ว้าถูกไหมคะดูด้วยนะคะดูด้วยพี่จะนอยเขียนถูกไหมจะนอยHow about Martin? Everybody, how about Martin? Martin is. ใครได้ Martin? Who got Martin from? Martin is.
11: Martin is stealing someone's bag.
1: Okay, you come on and write already. She is very good at writing. She is very good. You wait for her. Okay, and then number who got?Okay. What is your mark doing?
12: Mark is swimming.
1: Okay, Mark is swimming.

0: Current focus current okay ไปต่อปังชุบโอเคปังชุบค่ะ
1: ไม่เลิกซีเซอร
0: ์โอเคปังชุบ who is winner okay you okay
2: Karen is talking on her mobile phone
0: okay she is talking on her mobile phoneจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะต่อไปอะไรแล้วต่อไปใครคะแพร่ผู้ก็แพร่โอเค what is Karen doing
3: Karen is playing volleyball with her boyfriend
0: โอเค Karen is playing volleyball with her boyfriend โอเค Karen playing with her boyfriend แล้ว her boyfriend what is his name
4: ไหว
0: ถ้าทีมจะเกมนี้เรามาดูกันจุดอ่อนจุด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูก้านะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูก้านะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์ 2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดนึงนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำ5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่

เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะ

2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟ

เอสบอนค่ะฟอสโฟเดเอสบอนนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH group นะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่าง Double Stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ความรู้ป.5นะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างเช่นสอนเรื่องคำควบกล้ำอักษรนำคำประวิสัญญานีไม่ประวิสัญญานีหรืออาจจะเป็นการอ่านจับใจความนะคะอ่านเพื่อสื่อสารเริ่มต้นเราก็นำเกมนะคะปริศนาคำทายนะคะมาใช้กับเด็กเด็กจะชอบปริศนาคำทายมากเราจะสังเกตเขาเนี่ยเวลาช่วงพักกลางวันเนี่ยเขาจะเล่นทายปริศนาคำทายเขาจะมีการหัวเราะชอบใจเนี่ยคุณครูก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะเอาปริศนาคำทายนะมาเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1: อะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวอ่ะใครจะตอบมันไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลลูกมันจะอยู่บริเวณแถวนี้แหละ
2: ต้นกล้วยครับ
1: โอ้โหต้นกล้วยปรบมือให้สมมาตรหน่อยลูกต้นกล้วยใครได้เคยกินกล้วยอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างให้คุณครูดูหน่อยสิ
3: กล้วยอะไรบวชชี
1: กล้วยบวชชีเอาละแล้วกล้วยอะไรอีกลูก
4: กล้วยหอม
1: กล้วยหอม
5: กล้วยเล็บมือนางค่ะ
1: กล้วยเล็บมือนางกล้วยอะไรอีกลูก
6: กล้วยไข่ครับ
1: อ้าวกล้วยไข่อ่ะมีเพื่อนๆที่ตอบแตกต่างจากบุคคลอื่นนะคะก็คือกล้วยบวชชีนะกล้วยบวชชีเป็นอะไรคะนำกล้วยมาทำเป็นขนมหวานนักเรียนคิดว่ากล้วยบวชชีเนี่ยนะคะมันจะต้องมีคำสุภาพนะคะคำสุภาพรู้จักไหมคะ
7: ร
1: ู้จักเพราะฉะนั้นครูอยากจะทราบว่าเอ๊ะกล้วยบวชชีนะคะลูกคำสุภาพคืออะไรครูยกครูใบ้ให้คำว่าบวชชีเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูก
7: ผู้หญิง
1: เก่งมากเพราะฉะนั้นกล้วยบวชชีบวชชีตรงนี้จะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆนอนจะต้องคิดถึงแม่อะไรลูก
7: แม่
1: ชีนักเรียนใครรู้บ้างเอ่ยว่ากล้วยบวชชีคำสุภาพคืออะไรลูก
8: แม่ชี
1: แม่ชีอันนี้ลูก
9: แม่ชีครับ
1: แม่ชีอุ้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
10: นารีจำศีล
1: นารีจำศีลปรบมือให้เก่งหน่อยลูกยังไม่เก่งหน่อยนารีจำศีลนารีแปลว่าผู้
7: หญิง
1: นะคะถามอีกคำถามหนึ่งนกอะไรไม่ใช่ของเราน
11: กเขา
12: ครับ
1: นกอะไรนะ
12: นกเขาคร
1: ับ ทำไมรู้ล่ะ
13: เป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราครับ
1: เป็นนกของเขาไม่ใช่ของเราแล้วเรารู้ได้ยังไงลูกว่าเป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราเราดูจากคำไหนลูก
14: เขาคำว่าเขา
1: ฮะ
14: คำว่าเขา
1: คำว่าเขาเขามันเป็นของเราไหมคะ
15: ไม่
1: เป็นแสดงว่านักเรียนเก่งมากคำว่านก

0: ขา
1: เป็นคำอะไรเป็นคำนามเจาะจงไหมเราเรียกว่าอะไรนะ
2: วิชาสังขารนาม
1: เก่งมากเราอยากให้นกเขาเนี่ยเป็นกายเป็นสามัญนามคือคำนามทั่วไปจะตอบว่าอะไรอย่างเดียว
3: นกเป็นฝูง
1: นกอะไรนะ
3: นก
1: เป็นนก
3: บิน
1: ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกไม่ถ
3: ู
1: กไม่ถูกฟ้าคำว่าอะไรนะลูก
4: คำว่านกแค่คำเดียวค่ะ
1: เอ้าเก่งมากคำว่านกอย่างเดียวมันจะกลายเป็นสามัญญานามคือคำนามทั่วไปแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นวิสามัญญานามนามเจาะจงก็เป็นนกเขาหลังจากที่เด็กเขาตอบคำถามจากปริศนาคำทายแล้วรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มได้นำเอาความรู้เดิมมาละจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนมาเนี่ยมีอะไรบ้างในรูปแบบแผนผังความคิดนักเรียนลงมาเขียนดูสิคะลูกว่านักเรียนได้เรียนอะไรลงไปบ้างอ่ะใครอยากจะมาเขียนออกมาเลยลูก

0: จากที่นักเรียนได้ทายปริศนาคำทายไปแล้วนะคะแล้วก็มานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเกี่ยวกับสรุปความรู้เดิมเพิ่มเติมทับศัพท์นะคะตอนนี้ก็นักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองอ่านดูสิคะว่านักเรียนได้เขียนอะไรลงไปบ้างลูกอันนี้อะไรลูกอ่าน
1: อักษรย่ออ
0: ักษรย่อนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะอ้าว

0: คำนามมีคำสรรพนามเอ๊ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะ
1: กริ ยา
0: ทำอะไรลูก
1: กริยา
0: คำกริยานะคะเพราะเด็กเขาเข้าใจสรุปความรู้เดิมแล้วเนี่ยคือเราก็แฝงคุณธรรมไปเลยนะคะคุณธรรม8ประการคือให้นักเรียนนำคุณธรรม8ประการนะคะมาเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยจากที่เราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะนำเอาความรู้ภาษาไทยนะคะมาเชื่อมโยงกับคุณธรรม8ประการคุณครูอยากจะให้นักเรียนดูบนกระดานมีอะไรบ้างลูกอ่ะ

0: อะไรลูก
1: เด็กกำลังทำอะไรอยู
2: ่เจอกระเป๋า
3: เด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนให้เจ้าของ
1: อ่ะเด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนส่งเจ้าของแสดงว่าเด็กคนนี้มีอะไรลูก
2: มีอะไรนะ
1: มีความซื่อสัตย์อ่ะใครชอบภาพนี้เก่งชอบภาพนี้เก่งเอาไปเลยลูกครูให้อันนี้เป็นภาพอะไรลูก
2: ภาพ
1: เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะ
2: ขยัน
1: ขยันยังไงอ่ะ
2: ขย
1: ัน
2: หนังสือ
4: ขยันเรียน
1: ขยันเรียนขยันอ่านหนังสือใครชอบความขยันหมั่นเพียรหนูชอบเลยลูกครูยกให้เลยนะคะยกให้เลยอันนี้เป็นภาพอะไรคะ
2: ความสะอาด
1: ความสะอาดอันนี้เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่
2: ถูพื้น
1: ถูพื้นใบหน้าเขาเป็นยังไงลูก
2: ยิ้มแย้ม
1: มีความสุขในการทำงานใครมีความสุขในการทำงานยกมือขึ้นใครชอบภาพนี
5: ้
1: ค่ะเดี๋ยวครูยกให้เลยนะคะอันนี้ภาพอะไรคะ
6: สุภาพค่ะ
1: ความอะไรคะ
2: สุภาพ
1: ครูได้ยังไงมันเป็นความสุภาพ
2: ไหว้แก่
1: ไหว้อะไรนะลูกหนูตอบว่า
3: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่า
1: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่ามีความสุภาพครูยกให้รักษาไว้ให้ดีนะคะความสุภาพของหนูคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรมทั้ง8ประการนะคะไปติดตามหัวข้อนะที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะ

0: สื่อการเรียนการสอนสื่อที่เรานำมาใช้ก็คือสื่อป๊อปอัพมีชีวิตค่ะเพราะว่าป๊อปอัพมีชีวิตเนี่ยคือเด็กเขาจะชอบเด็กเห็นป๊อปอัพปั๊บคือเด็กจะเกิดความคิดเลยว่าป๊อปอัพมันเป็นภาพที่ดิ้นได้ภาพที่มีชีวิตตรงนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้หารูปภาพมาเองนะคะในหัวข้อที่เด็กได้รับผิดชอบไปนะคะอย่างเช่นเด็กรับผิดชอบหัวข้อความมีน้ำใจเด็กก็จะไปคิดภาพมาละว่าเอ๊ะความมีน้ำใจเนี่ยเด็กจะเอาอะไรใส่ลงไปในรูปภาพบ้างนักเรียนเตรียมมากันทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนมีความอะไรคะมีความรับผิดชอบก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเขียนองค์ความรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะสอดคล้องกับคุณธรรมแต่ละหัวข้อยังไง
1: แต่งนิทานนะเบนกระเป๋าไม่ใช่ของเราแล้วกันนะ
0: และเบียร์เบียร์เอาอะไรคะ
2: คำไวโพสต์
0: คำไวโพสต์นักเรียนก็เขียนเลยลูกคำไวโพสต์ที่เกี่ยวกับความมีน้ำใจ

0: เมื่อนักเรียนได้ภาพแล้วนักเรียนก็มีภาพแล้วนักเรียนก็มีเนื้อหาแล้วนะคะคุณครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำสื่อการเรียนการสอนนะคะเราจะทำกันแบบนี้นะคะอยากทำไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เป็นยังไงคะเมื่อดูภาพนี้นักเรียนรู้สึกยังไงลูก
1: รู้สึกมีชีวิต
0: มันมีชีวิตยังไง
2: ภาพมันเด้งขึ้นมาคร
0: ับอะไรนะ
1: ภาพเด้งขึ้นมาคร
0: ับ ภาพมันเด้งขึ้นมาอ่ะจะทำยังไงคะก็ต้องตั้งใจทำนะคะทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ครับ
0: โอ้เก่งมาก

0: จากที่เราสังเกตที่เราให้เด็กทำป๊อปอัพนะคะคือเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีความสุขเด็กรู้สึกตื่นเต้นไปกับภาพไปกับตัวอักษรรู้สึกว่าอุ๊ยภาพนี้มันดิ้นได้มันมีชีวิตมันพูดกับเราได้ด้วยนะคะเด็กจะรู้สึกมีความสุข
1: วันนี้ผมจะมากล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสามัคคีเรื่องรู้รักสามัคคีถวายพระภูมิแด่องค์ราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาว่ารู้รักสามัคคีโดยพระองค์ได้รับสั่งเป็นประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งเหลือเกินครับเพราะคำว่ารู้คือปัญญารักคือการมีความรักความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้นไม่ว่างานนั้นจะหนักหรือเบาถ้าพวกเรามีใจรักผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขในงานทำงานอย่างแน่นอนครับสามัคคีคือการร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจอย่างพร้อมเพียงกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทำงานนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงจะเห็นได้อย่างแน่นชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระทัยที่จะอบรมสั่งสอนให้ประชาชนคนไทยรู้จักเข้าใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองครับ
2: วันนี้หนูจะออกมานำเสนองานเรื่องความสะอาดในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดบางขนุนชั้นป.1ถึงป.6ชั้นป.1ช่วยกันเก็บขยะบริเวณโรงเรียนป.2ล้างมือก่อนกินอาหารป.3กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆป.4ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านป.5อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งป.6ไม่กินอาหารที่มีแมลงวันตอม

การที่เด็กได้นำเสนอผลงานออกมาเนี่ยเรารู้สึกดีใจนะคะที่เด็กสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้สอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งคุณธรรม8ประการเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่เด็กนะคะจะต้องได้รับการปลูกฝังนะคะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

0: จากที่เคยสอนมาก่อนเนี่ยนะคะก็พบว่าเด็กเนี่ยจะระบุไม่ค่อยได้ว่าคำไหนเป็นคำต่างประเทศคำไหนเป็นคำไทยเพราะว่าเราใช้กันจนคุ้นชินเหมือนเป็นภาษาไทยไปหมดแล้วค่ะก็เลยลองเอาตัวชี้วัดเนี่ยมากำหนดเป็นแนวทางในการสอนว่าเราทำอย่างไรถึงจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะบอกหรือรวบรวมคำต่างประเทศที่อยู่ในภาษาไทยให้เป็นมโนได้ค่ะ
1: มาแจกให้คนละ1บาท
0: จะให้เขาทบทวนความรู้เดิมให้เขากระตุ้นตื่นตัวนะวันนี้เรียนภาษาไทยแน่ๆละเริ่มจากคำและพยางค์เขาจะไม่รู้มาก่อนเราได้ออกแบบบัตรคำเหล่านี้คือบัตรคำภาษาต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่คำไทยนะคะใช้เพลงมาเป็นตัวส่งกิจกรรมเด็กๆ ก็จะรู้สึกสนุก

0: แต่เราใช้พยางมาเป็นตัวกำหนดเขาจะเอ้ย1พยางเขาอ่านได้2พยางอ่านได้3พยางอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับกิจกรรมที่นำแต่พอถามว่าคำไหนเป็นคำไทยคำไหนไม่ใช่เริ่มจะไม่มั่นใจ
1: คำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทย
2: ไทยหมดเลย
3: ไทยแล้วไทยไม่ไทย
2: ไทยหมด
1: เริ่มมีการเถียงกันแล้ว
4: คร
1: ับท่าน
4: เกี่ยวกับ
1: ยังไม่เกี่ยวกัน
4: เกี่ยวกัน
1: ไม่ได้น้องไทยมาเป็นคำภาษาไทยยกมือหนึ่งสองสามใช่ไม่ใช่
5: ไม่ใช่
1: แล้วมีคนยกมือกำหัวใช่ไม่ใช่ลูก
5: ใช
1: ่ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
5: ใช่ค่ะ
1: นักเรียนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษร
5: ไทย
1: แต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูให้ดีนะภาษาแรกคือ
6: ภาษาไทย
1: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
2: กอล์ฟฟุตบอล
1: ต่อไปภาษาจีนมายังไงลูกภาษาจีน
7: อพยพ
1: มาตั้งสุโขทัยมาทำอะไร
7: ค
1: ้
7: าขาย
1: อีกอย่างหนึ่ง
2: มา
1: ถูกต้องพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรหนึ่ง
6: ค้าขาย
1: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายสอง
7: อพยพ
1: ย้ายถิ่นมีอะไรอีกการเผยแพร่ศาสนาอ้าวมาดูว่าเราตอบถูกไหมมาอย่างไรกันหนึ่งค้าขายถูกป่ะเมื่อกี้
6: ถูก
1: ใช้ถูกปรบมือให้ตัวเองไม่ได้เชื่อเก่งเลยเอออ้าวค้าขายมาด้วยภาษาอ้าวต่อสองเผยแพร่ศาสนาถูกหรือไม่ถูกเอ้าอื่นมีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราได้รับวัฒนธรรม
6: การแต่งงาน
1: การแต่งงานก็ด้วยนะยิ่งสมัยนี้เป็นไงดูภาพยนตร์เกาหลีเริ่มมีภาษาเกาหลีเข้ามาแล้วแต่สมัยก่อนจะมีภาษาเด่นๆอยู่พวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
0: จะให้หลักในการดูเขานะคะว่าคำพวกนี้ที่มาจากไหนสมมติบาลีสันสกฤตนะคะมาจากทางศาสนาคำพวกนี้ก็จะมีวิธีการเรียบเรียงคำเนี่ยเหมือนภาษาบาลีนั่นก็คือมีตัวอักษรมากพอมีตัวอักษรมากเนี่ยตัวไหนถ้าเขาไม่ต้องการจะออกเสียงเขาจะใช้การันหรือตัวสะกดที่เป็นตัวควบกล้ำมากกว่า1อันนี้เราก็จะบอกหลักสังเกตเขาถ้าเป็นภาษาเขมรจริงๆแล้วก็คือเอาเรื่องที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆเราก็จะเอาหลักการเหล่านั้นมาบอกเด็ก
1: หลักสังเกตภาษาค่ะแม่ยมแค่ใช้แต่ควบกลั่นไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากภาษาค่ะแม่นิยมแน่คืออักษรหนังอักษรหนังมีจอรอยอยิ่งไปที่พักพิงสะกดในคำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอําบําซ้ำบําซ้ำบําซ้ำบําซ้ำสำราญสำเร็จสำรวนสำราญสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำนำจำนำพร้อมไหม
5: ไม่พร้อม
1: ไม่พร้อมแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลย
0: ภาษาจีนเนี่ยสังเกตง่ายๆคำจะพยางค์ไม่มากแต่ว่าเสียงวรรณยุกต์แปรปรวนสูงนะคะเป็นประเทศที่ใช้เสียงวรรณยุกต์มากก็เอาหลักพวกนี้ค่ะไปให้เขาดูแล้วก็ถ้าเป็นภาษามลายูเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนมีหอนำอยู่ข้างหน้าค่ะบุรงบุงาอะไรพวกนี้ค่ะบุหลันก็มันจะมีหลากหลายนะคะคำที่ว่านี่หลักสังเกตนี่เป็นหลักสังเกตกว้างนะคะแต่เมื่อถึงพอเจอคำจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยหลักเหล่านี้ยังไม่สามารถจะใช้ได้เราก็จะให้เขาพึ่งพา พจนานุกรมเราก็จะแนะนำให้เขาใช้เล่มที่มาตรฐานที่สุดซึ่งในห้องเรียนเราจะมีหากว่าเขาเรียนรู้ในห้องเรียนคำไหนมีปัญหาเขาสามารถเปิดได้ทันที
4: ใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราใครคิดว่าถือคำบาลีสันสกฤตมายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
7: พร้อมครับ
4: ถ้าพร้อม
8: 1 2
4: 3ถ้าคิดว่าครบแล้วรีบนั่งลงเลยจะได้รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นตรงโน้นเลยนะตู้นะตู้มันอะไรอยู่มันอะไรอยู่ถ้ากลุ่มหลังก่อนเอี้ยเก่งเก๊กเซ็งป้องเก๋ถูกต้องต่อไปภาษาอังกฤษมีคนทับว่าถูกไหมแอร์โชว์ลิปสติกโซฟาถูกต้องนายพี่ค่ะกีฬากีฬาอยู่ทางนี้กีฬาอยู่ทางนี้เอาเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอัครวิธีถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดกับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที่
0: เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะมันก็กระบวนการนะได้ส่วนหนึ่งนะคะเราฝึกหลักสังเกตฝึกอะไรไปส่วนหนึ่งจะถามว่าเด็กยังได้ครบหมดทุกกระบวนการไหมเพราะว่าชั่วโมงสอนเนี่ยเราให้ไว้ชั่วโมงเดียวเนี่ยจริงๆมันจะไม่ล้ำลึกเราก็จะหาสิ่งอื่นมาเสริมเพื่อช่วยให้เขาจดจำหรือเข้าใจคำเหล่านี้ให้มากขึ้นเราใช้ปริศนาคำทายมาช่วยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบอะไรที่ท้าทายความสามารถ
4: ปริศนาคำทายปริศนาแรกรองเท้าไม้
9: ใส่แล้วดังฟังกุกกะ
4: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
9: เอี๊ย
4: ะเอี๊ยะถูกต้องครับท่านสอง
9: กระหายน้ำดื่มน้ำนี้ดีนักหนาม
4: ีหลายน้ำด้วย
9: เก๊กควย
4: เก๊กควยใช่หนึ่งเป็นเครื่องดนตรีสีบอลได้อ่ะไวโอลินอ้าวต่อไปทาผิวพรรณด้วยสิ่งนี้ชวีงาม
9: คร
4: ี
9: ม
4: มีอันนึงโลชั่นถูกต้อง
10: หลังจากสนุกกับหลายๆกิจกรรมแล้วขั้นตอนนักเรียนจะต้องนำความรู้

0: และร่วมกันเฉลยบัตรคำที่จัดกลุ่มตามหลักสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยบนกระดานอีกครั้งหนึ่ง
1: เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะไม่ใช่แต่ภาษาไทยวิชาไหนก็ตามนะสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือให้เด็กเนี่ยเกิดองค์ความรู้ที่คงทนถาวรอยู่ในตัวเขาเน้นย้ำซ้ำทวนพูดบ่อยๆเพราะฉะนั้นทุกบทเรียนเนี่ยจะจบท้ายด้วยการให้เขาลองสรุปความรู้ที่เขาได้รับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นกิจกรรมตรงนี้เป็นพิเศษ
2: เอาล่ะลองสรุปความรู้ให้ครูดูซิว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเนี่ยมันมายังไงมาทางไหนมีลักษณะสังเกตอย่างไรตัวอย่างคำต่างประเทศแต่ละชนิดสักสองคำสามคำสี่คำให้ครูได้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างไร
1: แต่สิ่งที่ค้นพบก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะไม่อยากเขียนครูเสียมพรจะใช้ศิลปะเป็นตัวมาช่วยกระตุ้นเราก็เลยเอามาผนวกกันว่าลูกๆสรุปความรู้ภาษาไทยมาแล้วก็เอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่เขาชอบนะคะเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน
3: ดอกไม้เปิดออกมาเป็นดอกไม้ได้หนูก็ตัดให้เป็นกลีบดอกตรงนี้
1: ในการออกแบบการเรียนรู้ครั้งนี้เลือกที่จะใช้รุ่นพี่ไปช่วยจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงตามบทเรียนที่เราต้องการก็คือภาษาไทยได้สร้างสรรค์งานศิลปะได้แล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสรุปความรู้ได้ดีก็จากการสังเกตก็จะพบว่าเด็กๆก็จะชอบพี่เองก็มีความสุขด้วยเพราะว่าถือว่าเขาได้มาช่วยเหลือน้องๆให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงาน
3: นี่คือความแปลกใหม่ของชิ้นงานใช่ปะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้มีความสร้างสรรค์เรามองไปรอบตัวเราก็ได้ว่าอะไรมันสามารถทำให้เราสร้างสรรค์ได้เช่นหนุมานเนี่ยเราก็สรุปหัวข้อออกมาในเนี่ยหัวหนุมานตรงเนี้ยมันจะเปิดออกได้คนอื่นจะคิดคือ1เธอไปสรุปความรู้มา1ทุกคนคิด mind mapping ไอ้นี่ก็ปิ้งนู่นปิ้งนี่ปิ้งนั่นไอ้นี่บางคนก็เขียนเป็นรายงานไปพวกนั้นเนี่ยคะแนนเต็ม10อ่ะอาจจะได้แค่5แค่6แค่7แต่ถ้าหากว่าน้องๆทำเป็นแบบเนี้ยน้องคิดว่าได้สักกี่คะแนน
4: 10
3: เต็มแถมยังได้คะแนนบวกคะแนนอะไรโอ้โหบวกเลยพี่ทำอันเนี้ยเขาเห็นก็ว้าวเธอทำได้ยังไงอะไรอย่างนี
1: ้ถ้าเกิดเขามีองค์ความรู้แล้วเขาสามารถนำมาช่วยเสริมสร้างชิ้นงานสรุปความรู้ของเขาออกมาได้ตามความถนัดเราจะเห็นความหลากหลายของงานเด็กหลากหลายทางด้านสติปัญญา
5: ซึ่งดิฉันออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ก็จะเปิดได้นะคะอันนี้นะคะดิฉันทำเป็นลิ้นชักนะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะ

ถ้าเราให้นำเสนอกระตุ้นให้ทำบ่อยๆคลายสร้างสรรค์ได้ดีนี่รูปแบบนี้ใช้ได้นะนี่เขาเข้าใจคืออยู่ที่ตัวครูนี่แหละพยายามเสริมแรงพยายามอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะงอกงามขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาไม่ได้ใช้แค่อยู่ในระดับประถมถ้าองค์ความรู้มันเกิดถาวรเขาใช้ได้ตลอดชีวิตของเขา

0: นตกชุ่มฉ่ำดีไหม
1: ชุ่มฉ่ำ
0: ฝนตกลงมาก็ชุ่มฉ่ำดีวันนี้เราเริ่มต้นวันใหม่โดยการร้องเพลงสนุกกันดีกว่าใครจะมาช่วยครูตีกลองตีฉิงตีกระตีโมงเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดีมากจะมาร้องเพลงกันเฉยๆมันไม่สนุกมันต้องมีกิจกรรมเล่นด้วยวันนี้ครูมีบัตรทำมาแจกให้คนละ1บาทรับไปเลยรับไปเลยรับแล้วหลายดูนะร้องอย่างเดียวสนุกได้ไงมันต้องมีอย่างอื่นด้วยว่าไว้ก่อน1 2 3ซ่อนไว้ในที่ที่ปลอดภัยย้ายดูคนเดียว
2: นอนเต็ม
0: เพลงที่จะร้องวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับนกลองพูดตามนกเขาน
1: กเขา
0: บินข้ามเขา
1: บินข้ามเขา
0: ไม่ใช่คู่เรา
1: ไม่ใช่คู่เรา
0: เฝ้าแต่แลมอง
1: เฝ้าแต่แลมอง
0: ความรักฉันลอยละล่อง
1: ความรักฉันลอยละล่อง
0: ความรักฉันลอยละล่อง
1: ความรักฉันลอยละล่อง
0: อีลูกตุ๊บป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
1: อีลูกตุ๊บป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
0: ต่อไปครูสิมพรจะร้องเองเราก็จะไม่บอกว่าจะร้องว่ายังไงแต่มันจะขึ้นอยู่กับบัตรคำที่อยู่ในมือคราวนี้ร้อง

0: แล้วดอกเอ๋ยเจ้าดอกกระเจียวขอเชิญคนถือคำว่าก๋วยเตี๋ยวออกมารายรำเอ้ยใครถือคำนี้ก็ต้องใครถือ
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: อ๋อหนูก็ต้องถามสมมติคือมันจะได้โตเล่นบางเรียนเอาละคราวนี้เอาจริงดูไว้นะดูไว้นะดนตรีพร้อมโอเค1 2 3 4

拜拜。

Hey, how

0: ธาตุไฟนะคะคำหนึ่งพยางค์สองพยางค์สามพยางค์เราเรียนไปแล้วนักเรียนสังเกตไหมว่าง่ายพอปุ๊บรู้เลยอยู่หนึ่งพยางค์นี่สองพยางค์เราสามารถออกมาไล่รำได้ตามเพลงทีนี้ครูถามใหม่คนที่ยังไม่ได้ปะค่ะปะปะแน่ทำสอนปะได้คนละคำถามว่าคำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้นเป็นคำภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเลยเหรออยู่ในมือนะภาษาไทยทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอแกภาษาอังกฤษเหร
1: อ
0: ภาษาไทยป่ะลูกใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้น
1: ไทยหมดเลย
0: ไทยแล้วไทยไม่ไทย
1: ไทยหมด
0: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
2: เกี่ยวกัน
3: ยังไม่เกี่ยวก
0: ันในมือตัวเองเขียนเลย A B C D ตัวญี่ปุ่นมีไหม
1: ภาษาไทย
0: ใช่ไม่ใช่ลูก
4: ใช่
0: ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
4: ใช่
0: นักเรียนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษร
4: ไทย
0: แต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยมันมาจากไหนเดี๋ยวรู้กันเอาเลยเปิดให้คุณมาดูแล้วมันมาจากไหนถือดูไว้ให้ดีนะลูกนะประคับประคองไว้เดี๋ยวนกเขาจะมาบินใหม่คราวนี้ดูซิว่าจะถูกไหมเดี๋ยวดูนะคะคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยเดี๋ยวรอเอ้าเฟรมที่หนึ่งคุณชายนี่เห็นไหมคะลองอ่านให้ครูฟังพร้อมๆกันลูกหนึ่งสองสาม

0: 2
1: 3 3
0: ha
1: kiri
0: lima kredok
1: kiri.

0: มาลองดูสิทั้งหมดเนี่ยมีคำไหนเป็นคำไทยแท้ไหม
1: ลม
0: เออมีคำไทยแท้บ้างไหมตามความคิดของเราเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้เปิดลูกมาดูว่าภาษาต่างประเทศเมื่อกี้เนี่ยที่ดูทั้งหมดมีอันไหนบ้างที่เอามาใช้ในภาษาไทยจะลืมไปแล้วเป็นของเราไปแล้วภาษาแรกคือ
2: ภาษา
0: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
3: กอล์ฟ
4: กอล์ฟฟุตบอล
0: แบดมินตันเคยว่ายน้ำ
3: แบดมินตัน
0: แบดมินตัน
5: วอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอลไม่ใช่วอลเลย์บอลบาสเกตบอลต่อไปเป็นภาษา
6: เขมร
0: ไม่น่าเชื่อนะบางคนบอกเขมรเนี่ยอยู่ใกล้เราก็จริงเราไม่ได้ใช้ภาษาเขมรแต่ลืมไปว่าเมื่อก่อนนี้บริเวณที่เราอยู่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของหรือเขมรมาก่อนแล้วเราก็มาขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆเขมรก็ขยับออกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคำศัพท์หรืออะไรที่อยู่ในราชวังส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมรเช่นเสวยไอ้ที่อะไรไว้หนุนนอน
7: หมอน
0: เขาเรียกอะไรคำราชศัพท์ลาก่อนขนุยราชศัพท์ที่ใช้เรียกคิ้ว
8: ขนู
0: ขนมสั้นอีกนิดนึงลูกเสียงขนมพวกเนี้ยเป็นคำเขมรทั้งนั้นเลยต่อไปภาษา
9: บาลีสันสกฤต
0: เอ๊ะมาจากไหนในบาลีสันสกฤตเนี่ยมาทางไหนเยอะมากด้วยสังเกตจากใกล้ตัวที่สุดชื่อนักเรียนลองที่เอาชื่อใครเรียกมาพรพิมลบาลีสันสกฤตดวงฤทัยบาลีสันสกฤตอัญชนาธัญญพรจาจิวพรอิงการเนี่ยพวกเนี้ยชื่อแขกทั้งนั้นรัติการด้วยวรกมลด้วยทั้งนั้นมายังไงเดี๋ยวเราจะรู้กันภาษาต่อไปมีอีกไหมนี่ชวามาลายูมาทางไหนรู้ว่ามาได้ยังไงชวามาลายูทางใต้ของ
10: มาเลเซีย
0: เพราะอะไรถึงเข้ามา
11: การค้าขาย
0: คนเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงใกล้ชิดติดกันเราก็จะรู้จักวัฒนธรรมของเขาไหมเขารู้จักวัฒนธรรมเราไหมเราก็ไปนำของเขามาเชียร์อย่างเช่นเรื่องอีหนาวเนี่ยเราก็เอาเขาโครงมาจากชวาหรือมาลายูเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเอกจะแต่งตัวหล่อมากนางเอกก็สวยแบบแขกตาโตๆเพราะว่าพวกแขกเขาจะหน้าตาดีให้เหมือนคนไทยหน้าตาดำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
5: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
6: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
5: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
7: ว้าวฉันไปด้วยคน
8: ฉันไปด้วย
5: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
7: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
5: ่
7: ะ
5: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
4: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
5: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
8: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
7: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
6: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
5: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
6: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
5: อยู่
7: อยู่ดีระวัง
9: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
7: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
5: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
6: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
9: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
7: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
8: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
9: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
8: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
9: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
8: 1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดมีแค่7ตัวเองนี่ครับ
7: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
9: เก่งมาก

0: แต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
1: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
2: ไก
3: ่จิก
2: เด็กตายบนป่า
3: ลองกระโดด
2: ไก่จิกเด็กตายบน
3: ป่าโอ่ง
4: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
0: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
5: ี่มันอะไรกันเนี่ย
6: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
0: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
7: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
0: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
7: พ่อพานพ่อสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
4: ฟันฟอฟันทองทอระหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอทงค่ะ
5: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
6: ฮอก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
4: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
5: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
4: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
6: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
4: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าพผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
4: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
5: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
5: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
1: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
8: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
4: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
7: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
6: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
8: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
5: อักษรกลางมี9ตัวครับ
7: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
4: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
6: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
8: อ่ะขออีกหนึ่งคำถามละกันนะเอ๊ชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
7: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดี

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สร้างการประสบความสำเร็จนะคะว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยของคนเราไม่ใช่เฉพาะว่า เรียนเก่งเรียนจบได้งานทำนะคะแต่ว่า achievement นั้นเนี่ยนะคะมันมีรอบอื่นด้วยนะคะทั้งการที่มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สามารถที่จะเห็นความแตกต่างแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีความแตกต่างทั้งหลายเป็นอุปสรรคคือเราสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องความแตกต่างนะคะก็มาถึงเรื่องอาเซียนนะคะซึ่งเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในปี2015นะคะก็อีก3ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่นะคะของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนว่าเราต้องเจอความแตกต่างหลากหลายทั้งภาษาวัฒนธรรมนะคะเราจะเอาชีวิตให้รอดได้อย่างไรนะคะดำเนินชีวิตอย่างไรภายใต้สังคมที่แตกต่างเราจะต้องเจอคนที่แตกต่างทั้งวัฒนธรรมภาษาอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้ทักษะต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะอย่างภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เฉพาะตัวภาษานะคะแต่ทักษะอื่นๆด้วยในการมีชีวิตในการทักษะชีวิตทักษะเรื่องเทคโนโลยีซึ่งจะมาเกี่ยวข้องนะคะทักษะการแก้ปัญหานะคะการลดความขัดแย้งตรงนี้นะคะก็รวมอยู่ใน multi literacy ทั้งสิ้นค่ะ
1: Thank you. So before we go into today's topics, let's just look a little bit at what we looked at last week. There we go. Last session we were introduced, not that it was maybe the first time many of you had heard it, but we looked at what we mean by multi literacy and multi literacies.So we tried to kind of deconstruct the idea. And we were looking at many different kinds of literacy, more than just traditional literacy, which means to be able to read the written text of a certain language, but to move beyond that. One thing I noticed in our last session, is that we ended up talking a lot about technology, being literate with technology.And certainly in an environment like this, where there's so much technology, it's easy to think about literacy and multi-literacy as being related closely to technology, but it's more than that. So that's part of what we're going to move a little bit further into, is yeah, we are talking about our students becoming literate with different kinds of technologies, but also in understanding the world in new and more complex ways.It's actually making a much more complex understanding of the world. And in a minute, we had some homework for today, so you're going to have a chance to share some of what you discovered. But first of all, I will let Naraporn go ahead and comment on that, and then we'll move into your sharing.
0: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ได้กล่าวว่าเมื่อคราวที่แล้วนะคะในเซสชันแรกนะคะอาจารย์ก็พูดถึง multi literacies นะคะก็มีประเด็นที่พูดถึงเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อต่างๆนะคะซึ่งมีส่วนเข้ามาที่ว่าการเรียนรู้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรโดยเฉพาะพวกเรานะคะที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเรื่องสื่อต่างๆนะคะเพราะว่ามีเป็นส่วนสำคัญเลยในการที่จะนำภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของนักเรียนนะคะอีกประการนึงนะคะที่ควรจะที่มีส่วนมีเป็นส่วนประกอบสำคัญของ multi literacy ก็คือการทำความเข้าใจนะคะกับความซับซ้อนนะคะของโลกนะคะของสถานการณ์ของโลกนะคะไม่ว่าจะในทางใดในมิติใดก็ตามนะคะซึ่งตรงนั้นเวลาเราเรียนภาษาเราก็ไม่ควรจะเรียนภาษาอย่างเดียวนะเขาควรจะเรียนภาษาที่มีความหมายและความหมายนั้นก็คือจากมิติต่างนะคะซึ่งก็มีความซับซ้อนยุ่งยากพอสมควรค่ะ
1: All right so we're going to start right in with yourOh, sorry, I did that the wrong direction. What you learned when you went and interviewed your students. So your assignment for today was to try to understand what are the social issues that are important to your students. Maybe they are quite young students, maybe they are older students, but what things are important to them in their worlds? So social, cultural issues,And what kinds of literacies, what multi-literacies are your students already using?

0: using every day or every week. So what I would like you to do is to begin by sharing with a partner, and then we will begin in Bangkok, then we will go to Hua Hin, and then we'll end up in Narathiwat, to hear a few of the examples from both things. So it's, what are the issues that are important to your students? What kinds of multi-literacies are they already using? So please chat with your partner for a minute, and then we'll come to Bangkok first.
1: Okay. ก็เป็นการบ้านที่อาจารย์มาจี้ให้ไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าอาจารย์ลองไปนึกดูนะคะไปคิดดูว่า social issues นะคะหัวข้อใดนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์แวดล้อมในสังคมเนี่ยนะคะที่นักเรียนของอาจารย์เนี่ยคิดว่ามีความสำคัญหรือว่านักเรียนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ multi literacies นะคะในแง่ใดนะคะที่อาจารย์คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยได้ใช้อยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้านักเรียนเขาเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าทักษะอื่นๆที่เราพูดไป multi literacy มีหลายทักษะนะคะค่ะอาจารย์คุยกันสัก1นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอฟีดแบคนะคะเริ่มจากกรุงเทพแล้วก็หัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: เป็นเด็กม.ปลายเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนใจเรื่องการหางานนะคะการเรียนต่อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สนใจก็คือวัฒนธรรมเกาหลีนะคะเพราะว่าตอนนี้นักร้องเกาหลีวงดนตรีเกาหลีหรือว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยนะคะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กไทยมากเลยซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับระดับอายุของนักเรียนของเราด้วยนะคะว่าโซเชียลอิชชูอย่างไรเนี่ยนะคะที่เด็กเขาจะให้ความสนใจอย่างเด็กของที่โรงเรียนวังไกลกังวลที่หัวหินเนี่ยนะคะที่อาจารย์แอนดี้ไปถามมาเนี่ยก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเพราะนั้นก็จะสนใจเรื่องการเรื่องเพลงเรื่องดาราเกาหลีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์มาตี้ก็ให้ข้อคิดว่าอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาในโรงเรียนที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะดึงเอาโซเชียลอิชชูหัวข้อใหญ่ๆอย่างเช่น global warming นะคะเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยลงมาให้ง่ายแล้วก็ลงมาไปถึงไปสอนเด็กประถมได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคือเรามองว่าหัวข้อต้องให้เหมาะกับอายุของเด็กด้วยแต่หัวข้อนั้นสามารถทำให้ยากหรือง่ายตามอายุของเด็กได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องเฉพาะเรื่องเพลงเรื่องนักร้องเรื่องอะไรอย่างเดียวนะคะเรื่องหัวข้อสำคัญสำคัญในชีวิตในสังคมก็สามารถที่นำมาให้สนใจให้นักเรียนเราสนใจได้ค่ะ
1: โอเค thank you all right what to what how about you guys what have you discovered is important to your students
2: Sorry, we're a bit low-tech here. And yes, and about my student, the thing that I found about them, it's about Facebook. They use this Facebook in two ways. One way is about for their study, for their homework, like when they do the group work, they tend to use Facebook to communicate to each other. Like, well, and one thing that I noticed from my niece,She always depend on internet and Facebook whenever they have to find something for the homework, not really go to library or in straight away to the book like us before. And another thing is about Facebook is they, especially teenagers, they tend to express their emotion on the Facebook. Sometimes it's not really appropriate when they express something. We have to be very careful about that. Thank you very much.
1: Yeah, great, thank you. Thank you for bringing up that important topic because certainly in, again, comparing this with USA, I notice American students more and more also relying on Facebook for everything. Almost we talk about Facebook, anxiety, you know, if you can't get at it quickly. The other day I was at home with my son who's visiting from university and our internet went down for about 5 hours. And it was a big crisis, you know, for him because he couldn't be on for a period of time. But also you point out the idea of expressing emotions. So it's not just sharing information, it actually becomes a place where students, young people are really exploring how they feel about all kinds of things. And sometimes, as you quite rightly pointed out, everything that's expressed is not entirely appropriate. Sometimes it feels like there might be a kind of illiteracy almost that our students have to learn, which is what is appropriate in an online environment? What's appropriate to put out?For many, many people to hear or to read. And so that is, in a sense, another kind of illiteracy. And I notice in my own experience, which I was just chatting about earlier, that people really do use these different tools differently, including Facebook. You'll notice a wide range of how people choose to interact. And people who are becoming involved with that kind of technology at a more advanced age, such as mine,certainly use it very differently from the young people who are starting to use it at age 14 or even younger. So it's a very excellent thing to point out and something very worth paying attention to.
0: ค่ะท่านอาจารย์ที่นราธิวาสนะคะท่านก็บอกว่าได้ไปสำรวจมานะคะนักเรียนของท่านเนี่ยชอบใช้ Facebook กันนะคะประการแรกก็คือเพื่อที่จะทำการบ้านโดยเฉพาะเวลาอาจารย์เนี่ยให้งานเป็นงานกลุ่มนะคะเขาก็ใช้ Facebook เนี่ยสื่อสารกันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังค้นคว้านะคะค้นคว้าข้อมูลอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวนี้เด็กไม่เข้าห้องสมุดหรือดูตามหนังสือแล้วนะนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตค้นคว้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นข้อสังเกตที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าแต่อย่างไรก็ตามใน Facebook เนี่ยอาจารย์พบว่านักเรียนเนี่ยมักจะสื่อสารกันโดยใช้อาจจะใช้เป็นการแสดงความรู้สึกออกมานะคะอย่างชัดเจนซึ่งความรู้สึกนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีนะคะอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะสื่อออกมาทาง Facebook หมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะว่าเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ควรให้ความรู้นักเรียนของเรานะคะว่าสิ่งใดหรือว่าคำพูดใดนะคะที่เหมาะสมที่จะสื่อสารออกมาได้ทาง Facebook นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้อ่านหมดได้เห็นหมดนะคะก็ต้องดูความเหมาะสมเป็นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือข้อที่ควรระวังของการที่นักเรียนของเราใช้สื่อประเภทนี้นะคะไม่ว่าสื่อเทคโนโลยีใดๆก็ตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทุกคนเนี่ย เข้าถึงสื่อพวกนี้ได้ง่ายแล้วก็มีจุดประสงค์ในการใช้ที่ต่างๆกันนะคะวิธีการใช้ต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากๆนะคะแล้วต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: All right this is session number 2 we're going to in a few minutes have a presentation from my colleague about the Thailand Basic Education Core Curriculum which you might be very familiar withOr you might only be teaching from it, but might not really know fully about it. So we're going to hear about that because it actually has a focus on multiliteracies within the curriculum, which I was not aware of, and perhaps you're not either. Then we're going to look at critical reading, which will build on something that we have covered in previous sessions, which is how critical thinking is related to the skill of reading a text.And this is important because most of what we see, well, a lot of what's available online obviously is written down. So we need to be able to use online material in a somewhat critical way. And we're going to touch on assessment in online work, which is another kind of a literacy that we have to develop as teachers to be able to learn how to assess our students when the work they're doing is based so muchon an online environment.
0: ค่ะสำหรับเซสชันนี้นะคะก็จะเน้นที่อย่างแรกเลยนะคะเราจะพูดถึงหลักสูตรนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งจะนำเสนอโดยท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบูลย์ชนนะคะโดยเราจะโยงเข้าสู่ multiliteracies นะคะซึ่งอาจารย์ท่านอาจารย์คงจะทราบเรื่องหลักสูตรพวกนี้แล้วแต่ความเชื่อมโยงนี้อาจจะยังไม่ทราบนะคะแล้วก็หัวข้อที่2นะคะที่อาจารย์มาร์ตี้จะสอนก็คือเรื่อง critical reading นะคะซึ่งอาจารย์จะนำเสนอนะคะเป็น article นะคะonline materials นะคะtext เนี่ยเราหาได้จากออนไลน์นะคะแล้วเราจะมานำใช้เพื่อที่จะสอนทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าจะทำได้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการที่เราจะประเมินนะคะหนึ่งประเมินผลงานของนักเรียนนะคะโดยการใช้สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็การจะหมายถึงว่าการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมด้วยค่ะ
1: All right before we move into our first topic I just wanted to introduce this imageWhich I had in the slides for last time, and we didn't get a chance to talk to it about it at all. But the idea of multiliteracies, which is one of the key ideas, is the idea of really bringing inquiry into the mix. And by this we mean, what are our students interested in? So when we found out our students are interested in using iPhone, or they're interested in media, they're interested inmovies, they're interested in Korean pop stars, career choices. So if you see in the middle, you realize that an inquiry focus in these classrooms that we're trying to develop mean that we need to learn what our students are compelled by and what kinds of media and what kinds of resources they're going to. As we heard from Hua Hin, students are not only going online, YouTube, they're also buying magazines, They're reading, they're sharing with each other. As we heard from Naratawan, they are going on book, sharing. So all of these, in a sense, are different forms of literacy that our students are engaging with around what is interesting to them. So you've got these four circles, obviously. We've got student interests in one corner. We don't want to forget our own interests as teachers. We don't have to leave those out. If our students are only interested in Korean pop stars, we can still insist that we discuss global warming. You know, we don't have to only talk about what interests them, but we need to know what interests them. Current events, what's happening around us? What's happening in our communities, our city, our province, our country, the world? And then, of course, there's required content, which when Ajahn Chalyosri begins talking, then we get to the thing of what's in the curriculum? What do you have to cover? Or what are you supposed to be covering? So in a sense, we're trying to take all of these into account as we're developing our focus for our multi-literate classes.
0: ค่ะสำหรับ inquiry focus นะคะอาจารย์ก็บอกว่าประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือว่าเราในฐานะครูผู้สอนนี่นะคะเราต้องรู้เราต้องค้นหาให้ได้ว่านักเรียนของเราเนี่ยสนใจอะไรนะคะนักเรียนใช้สื่ออะไรนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอกันแล้วเมื่อกี้นะคะบางคนใช้ Facebook บางคนใช้อินเทอร์เน็ตมากนะคะแล้วก็นักเรียนของเราเนี่ยไปได้ไปหาซอสมาจากไหนนะคะคือไปหาเท็กซ์หาไปได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรต่างๆต่างๆนี่มาจากไหนนะคะจากหนังสือจากแมกกาซีนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสนใจอะไรเราต้องทราบนะคะแล้วตัวครูสนใจอะไรด้วยนะคะค่ะตัวเราเองเนี่ยสนใจอะไรแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าแต่ว่าแม้ว่านักเรียนจะบอกว่านักเรียนสนใจเคป๊อปนะคะสนใจ เกี่ยวกับ เกาหลีทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีนะคะเราก็ยังสามารถที่จะสอน global warming ของเราได้นะคะทีนี้เราจะดึงให้มาโยงกันได้อย่างไรหรือว่าทำให้ global warming เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราตามระดับของเรียนของเราได้อย่างไรนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านะคะเราต้องดูว่าสภาพแวดล้อมนะคะสังคมรอบตัวเรานะคะมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจที่คิดว่าไม่ใช่น่าสนใจอย่างเดียวเป็นสิ่งซึ่งนักเรียนของเราควรจะรู้นะคะบางทีนักเรียนไม่สนใจแต่ว่ามันควรจะรู้อ่ะนะคะหัวข้อนี้นะคะเราก็นำเข้ามาได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าหลักสูตรเนี่ยกำหนดว่าอย่างไรเราต้องสอนอะไรบ้างต้องครอบคลุมอะไรบ้างทั้ง4อย่างนี้ต้องประสานกันค่ะ
1: All right and now we're going to move on to inviting my colleague Ajahn Chalyosri who's going to talk about the key competencies from the ThailandBasic education core curriculum, and perhaps you will learn something new about how multi-literacies enter in here. So I think it's time to switch to the other PowerPoint.
0: ค่ะต่อไปก็เชิญนะคะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบูลชนนะคะนำเสนอกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาจารย์ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว multi-literacies เนี่ยมีนำเสนออยู่ในหลักสูตรของเรานานแล้วนะคะค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคืออันนี้เริ่มมาจากปารกเราดูเราฟังเซสชั่นเมื่อคราวที่แล้วนั่งดูอาจารย์มาร์ตี้แล้วเราก็คุยกันว่าที่ทำ multiple literacy จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรแกนกลางของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันได้ถึงมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาพูดประเด็นนี้ในวันนี้นะคะถ้าเรามองจะขอย้อนกลับนิดนึงที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ทบทวนเมื่อตอนช่วงแรกของงานนะคะเรื่องของ multiple literacy เราก็จะพบว่า literacy เรานึกถึงแค่อ่านออกเขียนได้นะคะแต่พอเป็น multiple literacy ซึ่งมีผู้ให้คำจำกัดความมากมายครับที่แล้วเราดูมาจากของคุณแอลเลนลุคบ้างมาจากของบทความวัดDoes it mean by literacy ในทศวรรษที่21นี้หลายๆอย่างและมาจากวิกิพีเดียเราก็จะพบว่าถ้าดิฉันพยายามที่จะดึงเอาคีย์เวิร์ดของคราวที่แล้วมาก็จะพบว่าประเด็นสำคัญของmulti literacy ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องให้เด็กเข้าใจโลกที่เราเรียกว่า read the world หรือ understandhow the world works นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วประเด็นสำคัญก็คือปัจจุบันนี้ โลกเรามีข้อมูลมากมายเด็กเราจะต้องคบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้ที่จะต้องสอนให้เด็กได้รู้จักใช้ข้อมูลนั้นให้ถูกต้องในคนที่จะเป็นอีกประการหนึ่งมีคีย์เวิร์ดตัวนึงคือคำว่า emotional health ซึ่งตรงกับที่เราคุยกันเมื่อตอนช่วงต้นว่าไม่ใช่แค่ข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็จะต้องรู้จักที่จะรู้ว่าข้อมูลที่เขาจะต้องนำไป express ให้คนอื่นนั้นมีผลกระทบกับตัวเขาหรือตัวผู้อื่นอย่างไรนี่คือที่มาของ multi-literacy เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ใน read the world ที่เราคุยกันจึงเกิดตัว keywords ที่เกี่ยวกับ literacy หลายๆตัวเช่นเรื่องของมันอาจจะหมายถึงทั้งเรื่องของทีมเวิร์คเช่นที่มีครูท่านนึงที่เข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์จำได้ในคราวที่แล้วนะคะ outdoor literacy โยงไปถึงเรื่องของทีมเวิร์คเรื่องของ partnership ของการทำงานร่วมกัน social literacy ก็จะไปถึงเรื่องของที่คุยกันเมื่อกี้คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องของการสื่อสารผู้อื่นเรื่องของการเข้าใจผู้อื่นหรือเรื่องของcritical skills ก็คือการที่รู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลต่างๆอาจารย์น่าจะคุ้นเคยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเราพูดออกมาตรงนี้ว่าคำพูดเหล่านี้หรือข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางทั้งสิ้นงั้นเรามาดูหลักสูตรแกนกลางนิดนึงนะคะเรียนคิดว่าอาจารย์เห็นแต่อาจจะยังไม่ได้อ่านละเอียดนะคะเราจะเริ่มสไลด์แรกนะคะสไลด์แรกกว้างๆเราก็รู้ว่าเก่งดีมีสุขใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนกับอะไรนะคะคำขวัญที่เราจะต้องจำเลยหลักสูตรแกนกลางคือเก่งดีมีสุขภายใต้ในเก่งดีมีสุขคือเป้าหมายของคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาทางหลักสูตรแกนกลางก็จะออกมาเป็น2ตัวคือเรียกว่า key competencies หรือสมรรถนะมี5อย่างแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือที่เรียกว่า desirable characteristics อีก8อย่างใช่ไหมคะคุณเคยนะคะเดี๋ยวจะขอจับเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องของ key competencies หรือสมรรถนะสำคัญก่อนนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะที่2นะคะสไลด์ที่2ค่ะสมรรถนะสำคัญอันนี้อาจารย์จะเห็นอยู่ในตัวที่เป็นเวิร์กชีตของอาจารย์แล้วนะคะก็มี5อย่างคือเรื่องของ thinking capacity เรื่องของcommunication capacity เรื่องของ problem solving capacity เรื่องของ technology applicationcapacity แล้วก็ life skill capacities ถ้าดูให้ละเอียดลงไปเดี๋ยวเราจะดูกว้างๆเร็วๆแล้วเรามา discuss นิดหน่อยนะคะตอนนี้จะขอเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนรู้ว่ามีสมรรถนะ5อย่างแต่อาจยังไม่ได้ไปดูลึกว่ามันคืออะไรบ้างเราลองมาดูลึกๆนะคะอันแรกเราจะคุ้นเคยเวลาเราทำแผนการสอนเราก็บอกโอ้ฉันแน่นอนสมรรถนะที่ฉันได้ในภาษาก็คือเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะแต่สไลด์ที่สองนะคะแต่การสื่อสารที่ว่านี้นะคะในหลักสูตรแกนกลางนี่ค่ะระบุชัดเจนเลยว่าไม่ใช่แค่ขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของว่าภาษาอย่างเดียวเพราะว่าในฐานะเราผู้สอนภาษาเราก็เลยนึกถึงภาษาอย่างเดียวแต่จริงๆก็คือเรื่องของการรับส่งสารการรับและการส่งสารซึ่งการรับและการส่งสารนี้เขา require ว่าจะต้องสามารถที่จะสื่อความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองเนี่ยให้ผู้อื่นได้รับทราบได้รับทราบอย่างชัดเจนนะคะในอันถัดมาจะเป็นการใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ในลักษณะประเด็นคล้ายๆเดิมนะคะว่าเรียนพยายามเอาสรุปสั้นๆแต่จริงๆถ้าในคำอธิบายความเนี่ยเขาจะเน้นว่าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ละหาสำคัญมากซึ่งเข้ากับ multi literacy ชัดเจนว่าในการที่คุณจะแลกเปลี่ยนข่าวสารเช่น Facebook กับเด็กที่ว่าเด็กชอบเล่น Facebook เนี่ยค่ะในแกะสมุดหลักสูตรแกนกลางระบุว่าในฐานะครูเราจะต้องเน้นให้เด็กได้การแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นคงจะไม่ใช่แค่แชทเพื่อจะสนุกสนานแล้วก็ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์อะไรในทำนองนี้เพราะฉะนั้นในฐานะครูนี่ค่ะถ้าเราตีความให้ลึกถึงตัวนี้เราจะต้องตระหนักตรงนี้ว่าเราจะต้องสอดแทรกสิ่งนี้เข้าไปตลอดเวลานะคะ ถัดไปเป็นการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งอันนี้ก็ชัดเจนนะคะโดยเพราะดิฉันเข้าใจว่าหลักสูตรแกนกลางก็คงมองในภาพที่เป็นในโลกที่เด็กจะเจอนะคะซึ่งมันมีความขัดแย้งเยอะในทุกสถานการณ์ทั้งของโลกและของระดับประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้แม้กระทั่งชีวิตประจำวันลักษณะของเด็กก็จะมีการทะเลาะกันอะไรกันเพราะนั้นสิ่งนี้ในฐานะครูก็ต้องตระหนักว่าหลักสูตรต้องการให้เราเนี่ยรู้จักสอน

ให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งด้วยนะคะนะคะหน้าที่ครูเยอะมากนะคะถัดไปความสามารถในการสื่อสารถัดไปคือการเลือกรับและไม่รับข้อมูลด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องอาจารย์จะเห็นว่ามันจะเข้า multi literacy ตลอดเวลาที่อาจารย์ฟังคราวที่แล้วและที่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะในฐานะครูอีกแล้วนะคะเราจะต้องรู้จักสอดแทรกให้เด็กมีวิจารณญาณตรงนี้ประเดี๋ยวจะมีสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเข้ามาผสมผสานคือพูดง่ายๆก็คือ competencies ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ทำงานแยกใช่ไหมคะเขาต้องทำงานร่วมกันแต่เราเพียงจะมาดูแต่ละประเด็นก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จริงมีปิ่งท้ายอีกว่าให้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเด็กใช้ Facebook ในฐานะครูก็คงต้องทันสมัยนะคะขอแจม Facebook เขาด้วยเพื่อจะได้ดูว่าเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในคือสุ่มดูว่าเขาทำยังไงแล้วเราก็อาจจะพบในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องที่มีผลกระทบต่อตัวเขาเองต่อสังคมต่อส่วนรวมเราก็จะได้ถือโอกาสมาใช้วิจารณ์ได้สอนให้สอดแทรกให้เขาได้แก้ไขหรือว่าได้เข้าใจว่าควรจะทำอย่างไรนะคะอันนั้นเบาๆนะอันที่หนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูสมรรถนะที่สองต่อนะคะสมรรถนะที่2ก็คือเรื่องของ thinking capacity นะคะที่จะพูดไปอันนี้ก็แน่นอนคือคิดนี่เราเคยคิดว่าคิดแต่จริงๆเนี่ยแยกออกมาหลายคิดนะคะในที่นี้ก็ให้ตั้ง5คิดนะคะคือคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและสุดท้ายที่สำคัญคือคิดเป็นระบบซึ่งตรงนี้ดิฉันขอฝากนิดนึงนะสุดท้ายเนี่ย system thinking เนี่ย systematic thinking โดยเฉพาะแม้กระทั่งเด็กเล็กนะดิฉันคิดว่าถ้าเราสามารถสอดแทรกตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากๆเลยค่ะปัจจุบันนี้ดิฉันขอพูดได้เลยนะคะว่าแม้กระทั่งสอนระดับโตๆมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเด็กเราไม่ค่อยจะคิดเป็นระบบนะคะคือคิดเชิงโครงสร้างไม่เป็นนะคะคิดแต่จุดที่เป็นไมโครไมโครที่จุดเล็กๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเราถ้าเราสามารถสอดแทรกได้นะเอาง่ายๆแค่เราสอนเราเอากราฟิกออร์แกไนเซอร์เข้าไปจับเขาเนี่ยนั่นแหละค่ะมันเป็นอะไรเป็นเครื่องมือที่สอนให้เด็กรู้จักคิดตั้งแต่ทั้ง5คิดเลยเนี่ยฮะในกราฟิกออร์แกไนเซอร์แค่เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสื่อการสอนเนี่ยเพราะว่ากว่าเขาจะทำตรงนี้ออกมาได้เขาต้องวิเคราะห์เขาต้องสังเคราะห์เขาอาจจะสร้างสรรค์ใช้หน้าตากราฟิกไม่ใช่เป็นแค่วงกลมฮะมันก็มีการสร้างสรรค์เข้ามาแล้วทำให้เขาคิดเป็นอย่างระบบเพราะว่าเขาต้องคิดเชิงโครงสร้างนะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าในเป็นเรื่องในลักษณะของ multi literacy เราก็คงไม่ใช่เฉพาะในการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวเราจะแอปให้เด็กต้องประยุกต์สิ่งนี้เข้ามาในการอย่างข้อแรกเมื่อกี้นะคะเลือกอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องคิดก่อนถึงสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ก็มันจะโยงกันตลอดขอสไลด์ถัดไปนะคะคือความสามารถในการแก้ปัญหาอันนี้ชัดเจนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ multi literacy ชัดเจนเพราะว่าเขาบอกแก้ปัญหาบนพื้นฐานของเหตุผลของคุณธรรมข้อมูลเข้าใจความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะทุกอย่างบางอย่างมันก็จะเข้ามาในประเด็นที่เป็นที่สอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแต่บางอันก็เข้ามาอยู่ในรูปของคอนเทนต์อาจารย์จะเห็นว่าเวลาอาจารย์มาตี้พูดนะคะถ้าอาจารย์ฟังดีๆมันจะซ่อนอยู่2อย่างคือในแง่ของคอนเทนต์ที่เราเอาเข้าไปสอนเด็กกับในแง่ของการสอดแทรกสิ่งต่างๆที่มันเป็นนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมก็คือ how the world works นั่นเองคือหมายความว่าโลกนี้มันไม่ใช่มีแค่ข้อมูลคือคอนเทนต์แต่มันลึกกว่าข้อมูลก็คือเราจะต้องสอนให้เขารู้จักเลือกอย่างเมื่อกี้เลือกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพรู้จักแก้ปัญหาอันนี้ก็รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีอะไรสังคมตอนนี้ทับยกว่าเมื่อวานเราฟังนะคะเหตุการณ์รุนแรงที่นราธิวาสขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะดิฉันก็คนใต้เหมือนกันนะคะฟังทุกทีเข้าใจไม่ดีคือเสียใจทุกครั้งไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องบอกให้เด็กเข้าใจว่าทำไมเกิดอย่างนั้นนะคะก็ต้องฟังข้อมูลหลายๆด้านว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเราสอดแทรกตรงนี้โดยเอาเรื่องของความคิดต่างๆเข้ามา

ล็กทีละน้อยโดยเอาคอนเทนต์เป็นตัวนำแล้วก็เอาตัวสิ่งเหล่านี้เข้าไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนนะคะนี่แหละค่ะมัลติลิเทซี่ล่ะค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะดิฉันไปค่อนข้างเร็วนิดนะคะเพราะว่าอาจารย์มาร์ตี้มีเรื่องจะให้อาจารย์ทำเยอะเลยค่ะอันนี้เราแค่เป็นการทบทวนอีก2ข้อของความสามารถในการแก้ปัญหาที่ระบุลงไปใน Key Competencies ก็คือแสวงหรือประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแน่นอนปัญหานี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดในชีวิตประจำวันของเขาหรือระดับที่โตขึ้นก็คือระดับสังคมระดับอะไรต่างๆเราจะต้องสอนเด็กให้รู้จักแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีข่าวสารมาเราก็อาจจะบอกว่าอย่าไปเชื่อก่อนคุณจะต้องไปเปิดหาต้นตอหรือว่ามองหลายทางอะไรเงี้ยก็คือการแสวงหาความรู้แล้วก็ประยุกต์มาว่าจุดไหนที่มันจะเหมาะกับบริบทของเราตัวสำคัญก็คือเรียนคิดว่าบริบททางสังคมเนี่ยฮะที่เราจะต้องสอนเด็กอย่างเมื่อกี้เราพูดว่าเด็กสนใจเรื่องเคป๊อปเรื่องของภาพยนตร์เกาหลีก็ไม่เป็นความผิดนะคะเพราะเป็นวัยของเขาแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเราก็อาจจะต้องบอกเขาว่านั่นคือลึกๆลงไปเนี่ยเกาหลีเนี่ยเอาวัฒนธรรมนำตลาดนะคะนั่นคือ strategy ของกลยุทธ์ในการจัดการในการจัดการศึกษาของเขาลึกๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเจ้ามีคนเล่าเรียนฟังว่าในชีวิตประจำวันของเขาชายหนุ่มเขาไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษมากนักหรอกเหมือนในภาพยนตร์แต่เขาทำมาเพื่อให้ชายหนุ่มของเขาเนี่ยได้aware ว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่หญิงสาวต้องการเพราะฉะนั้นยูต้องเป็นอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็เอาวัฒนธรรมของเขานำสู่ตลาดโลกด้วยอันนี้เราก็ต้องบอกให้เขารู้เท่าทันยูคุณรับได้แต่คุณก็ไม่ควรจะลืมวัฒนธรรมเราอะไรทำนองนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ถ้าเรามองลึกๆอาจารย์เห็นว่าหลักสูตรกลางๆเนี่ยต้องการอะไรจากครูมากเลยนะคะเห็นไหมคะตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงผลกระทบก็ในลักษณะเดียวกันมันก็คงจะแยกออกมาเป็นทีละประเด็นไม่ได้อย่างที่เรียนตอนต้นคือมันคงจะต้องไปด้วยกันนะคะความสามารถอีกหนึ่งความสามารถที่4ก็คือในการใช้ชีวิตอันนี้แหละค่ะที่ตรงกับ multi literacy ค่อนข้างมากในความรู้สึกเรียนนะคะ capacity for applying life skills นะคะทักษะชีวิตเราพูดกันบ่อยเลยทักษะชีวิตใช่ไหมคะถ้าเป็นระดับเด็กๆก็ทักษะชีวิตก็คือทักษะการเรียนนะคะซึ่งแน่นอนเราเป็นครูเราก็ต้องใส่ไปอยู่แล้วนะคะสอนถ้าเป็นครูภาษาก็สอน skimming scanning กลยุทธ์ในการอ่านการฟังการอะไรก็ว่าไปนั่นเป็น a must อยู่แล้วในการเรียนการสอนแต่ในที่นี้ที่หลักสูตรต้องการมากกว่านั้นก็คือจะต้องให้เขาเกิดความกระหนักในการที่รู้ว่าในชีวิตเราเนี่ยเราหยุดเรียนไม่ได้แต่เพียงแต่ช่องทางของการเรียนอาจจะต่างกันนั่นคือที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะให้เห็นความสำคัญของตรงนี้เราก็ในฐานะครูก็คงต้องสอนเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เขาก็คือเรื่องของเช่นสอนการค้นคว้าอินเทอร์เน็ตอะไรซึ่งคงจะไม่ใช่เพราะครูภาษาอย่างเดียวก็มีหลายๆวิชาที่จะช่วยกันเพราะหลักสูตรอันนี้แอพพลายกับทุกวิชานะคะถัดมาเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมเห็นไหมอาจารย์คะว่ามันก็ไปผูกกับตัวที่เป็นความสามารถตัวอื่นทั้งการสื่อสารทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยทุกอย่างโยงกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็พูดถึงว่าถ้าหากว่าในฐานะครูเราตระหนักว่าคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบไปแล้วจะต้องได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างเวลาเราสอนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นว่าทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งนี้คือเขาคิดแล้วว่าจะช่วยให้เด็กได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะความสามารถในการใช้ชีวิตต่อมาอีก2ตัวที่กลางต้องการคือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะฮะซึ่งเขาจะมีต่อว่าที่มันกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นก็เป็นในลักษณะเดียวกันเห็นไหมฮะภาพรวมก็จะเห็นว่าไม่ใช่สอนแค่คอนเทนต์อย่างเดียวภายใต้คอนเทนต์ที่เลือกมาแล้วเพื่อจะให้ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราต้องการให้เด็กได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอนวิธีการปรับตัวของเขานะคะและการอยู่เป็นเมืองของโลกนะอาจารย์หลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรค่ะแผนแม่บทเลยนะคะแผนการศึกษาจะบอกว่าต้องการให้เด็กเป็นพล

0: โลกที่ดีเป็นพลเมืองของไทยที่ดีและยังต้องเป็นพลโลกที่ดีเพราะนั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้ก็ในฐานะที่เราเป็นครูเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรเราควรจะต้องสอดแทรกไม่ใช่ว่าให้ครูหน้าที่ศีลธรรมหรือครูวิชาสังคมศึกษาสอนเถอะคงไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและสุดท้ายขอสไลด์สุดท้ายนะคะคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะทุกท่านรู้สึกว่าเราจะเน้นเรื่องของมัลติลิเทซีเป็นในแง่ของเทคโนโลยีซะมากนี่คือประเด็นที่ว่าทำไมเราจะต้องเอาคีย์คอมพิเทนซีให้มาเห็นว่าในมัลติลิเทซีปัจจุบันนี้แน่นอนพึ่งเทคโนโลยีมากที่สุดเพราะว่านั่นคือประเด็นทางสังคมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีเราเรียกไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่มันไม่ใช่ the only answer นะฮะอีก4ตัวที่เข้ามาที่เราพูดก่อนหน้านี้มีความสำคัญทั้งสิ้นตรงนี้ในแง่ของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประเด็นที่เขาต้องการคือการเลือกใช้ให้เหมาะสมเห็นไหมฮะมี Facebook มี YouTube มีอะไรที่ดึงมาเราต้องให้เด็กดึงมาที่อาจารย์ให้เด็กไปทำแล้วไปดึงมาก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อว่าอาจารย์ก็เซิร์ฟสิ่งที่ว่ามีกระบวนมีทักษะกระบวนการเทคโนโลยีนะคะในที่นี้เขาเน้นว่าให้มีเพราะอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็เน้นการกระบวนทางเทคโนโลยีอันนี้ทั้งด้านหลายด้านนะคะด้านการเรียนรู้เมื่อเขาเรียนหนังสือเราก็แอสไซน์งานให้เขาไปทำมานะคะก็เป็นการเรียนรู้ในด้านการสื่อสารอย่างเขาทำนะแชททำเฟซบุ๊กทำอะไร MS อะไร N อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารการทำงานเราก็คงต้องเตรียมตัวเขาออกไปเพื่อสู่งานเมื่อเขาจบไปนะคะแน่นอนอันนี้ใช้ Word Processor อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือเรื่องของการทำงานการแก้ปัญหาก็อันนี้ก็ดิฉันคิดว่าก็เป็นช่องทางที่ดีในการแก้ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook มัน real time ใช่ไหมฮะคุยกันปุ๊บปั๊บได้เลยอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างอันนี้เราต้องสอนสกิลเหล่านี้กับเด็กแล้วกลับมาทั้งหมดนี้ก็คือไปสู่คำตอบที่ว่าเราเด็กจะต้อง understand and read the world นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่ค่ะหลักสูตรก็คือเน้นให้เด็กเข้าใจโลกแล้วก็อ่านโลกคำว่าอ่านโลกก็คือรู้ความซับซ้อนของโลกนะคะก็ยังก็หวังว่าเรากลับไปดูอีกทีนึงนะคะเหล่านี้ที่ทางหลักสูตรเน้นลงไปในสมรรถนะที่ผู้เรียนจะต้องพึงมีและเราพึงต้องทำให้เด็กมีถึงจะเป็นถึงจะสามารถพูดได้ว่าเด็กจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพนะคะก็อาจารย์มาร์ตี้ต่อนะคะเชิญค่ะ
1: My goodness thank you very much that really gives us a very clear oversight about the many kinds of literacy that are already in the Thai curriculum which is actually very exciting it means that we're not coming up with something brand newWe're not inventing something. We're also not importing something from another context. This is very much a part of the Thai cultural context, this understanding of all of these aspects that our students have to learn. One thing that was striking me as I was listening to and looking at the handout was what a big job we have as teachers to try to touch on all of those things.And you could see that technology came at the end. It was only one of a whole list of life skills that we are supposed to be working on in our classes. So it really strikes me how it's so much bigger and it's so much more important than just teaching English as a language. Yes, it's important, but it's more than that.So maybe you want to summarize that comment.
2: ค่ะก็จากที่ท่านอาจารย์เฉลียวศรีได้บรรยายสรุปให้ฟังนะคะว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราหลักสูตรกลางๆนี่นะคะก็มี Multi Literacies อยู่ในนั้นแล้วนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่ามีข้อสังเกตก็คือว่าจะเห็นว่าจากสมรรถนะสำคัญ5ประการนี้นะคะจากตารางนั้นเนี่ยจะเห็นว่าความสามารถในการสื่อสารขอโทษค่ะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาหลังสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้น

เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่อันดับที่สำคัญอันดับแรกแต่ว่านักเรียนของเราหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยอาจจะมองเทคโนโลยีว่ามีความสำคัญมากนะคะแต่จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีเป็นแค่ tools เป็นแค่เครื่องมือนะคะมีความสามารถอื่นๆทักษะอื่นๆที่นักเรียนต้องเรียนรู้เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วอาจารย์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาว